0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันหมายชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศถึงมีความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum และพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดัง ล่าวชวิษาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่น

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า1,600,000ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21ถึงเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ 5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวีเอสซีวิทยา1-0ลมสักเอฟซีชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่เอฟซีชนะสุโขทัยเอฟซี3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอล พาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Share the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรี่ถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อม

0: สร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อน

0: ใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: Radio Freshen Up。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันไม่เคยใช้จ้างวาน
2: ผมก็ไม่เคยให้ใครมาจ้างวานพอใจก็ทำให้ไม่พอใจก็ไม่ทำ
1: ฉันไม่ต้องการให้นายทำ
2: เรื่องคุณแม่ผมไม่ยุ่งด้วยนะ
1: ที่นี่ไร่ของฉัน
2: ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นไร่ของผมหรือว่าคุณแม่ได้ยินไม่ทราบ
1: แต่ฉันได้ยินนายด่าฉันลับหลัง
2: หืออะไรผมด่าใครที่ไหนหาเรื่องผมแล้วมั้งผมเพียงแต่พูดกับเจ้าจันว่าผมต้องทำงานอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ตรงไหนไม่ทราบที่ผมด่า
1: คำพูดนายประชดประชันฉันนายว่าเจ้าจันไม่ควรลากนายมาที่นี่ให้เป็นหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณกับฉันเพราะอย่างนั้นนายจะต้องก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี
2: ้ก็ผมไม่ได้ว่าใครอ่ะ
1: ยังหน้าด้านเถียงอีกเหรอในเมื่อฉันได้ยินกับหู
2: ผมด่าไอ้จันมันต่างหาก
1: แต่กระทบฉันยังนะยังมีอีกนายพูดว่าฉันเตะท่ากับนายปั้นปึงมึนตึงไม่พอใจนายนี่เหรอนายไม่ได้ด่าฉัน
2: เปล่าไม่ได้ด่านี
1: ่ฉันถือว่านายด่าฉันดูหมิ่นฉัน
2: ก็มันลูกติดพันกำลังทำงานเหนื่อยไอ้เจ้าจันน่ะมันจุกจิกกวนใจปากมันก็เลยพร่อยไปมั่งเอาละผมจะลงโทษมัน
1: ลงโทษในจันได้เหรอ
2: ใช่
1: เขาผิดอะไร
2: ไม่ผมลงโทษตัวเอง
1: อ่ะพอ
2: นี่ตบปากตัวเอง
1: หยุดเถอะ
2: จับมือผมทำไม
1: ก็นายปากแตก
2: ก็ปากมันพร่อยต่อไปจะได้ไม่เผลอตัวต้องลงโทษมันซะให้เข็ดฮะ
1: ต่อไปนายไม่ต้องออกมาทำไรหรือว่าอะไรทั้งนั้น
2: ทำไมอีกล่ะ
1: ฉันไม่ต้องการให้ใครมานินทาว่าร้ายลับหลังฉันจ้างเฉพาะคนที่เขาต้องการทำงาน
2: ผมลั่นปากออกไปแล้วต้องทดแทนบุญคุณให้ได้ถึงไม่หมดก็ต้องทำ
1: พักรักษาตัวซะให้หายก่อน
2: เรื่องนั้นไม่ต้องยุ่งกับผมหรอกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดวงผมมันจะตายเมื่อไหร่จะได้หมดเรื่องหมดราวไปสักทีอย่าสนใจคนเดินตายอย่างผมดีกว่านะ

0: มาแล้วจ้าพ่ออ้อยว้าย
1: อะไร
0: คือจิ๊กไม่คิดว่าจะพบคุณแม่ที่นี่ค่ะ
1: แล้วเป็นยังไงเห็นฉันเหมือนผีเหรอ
0: โอ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิคะ
1: ก็ร้องออกลั่น
0: ก็มาตกใจอะค่ะเพราะไม่เคยเห็นคุณแม่มาคุยกับพ่อโอ้ยฮะ
1: ฉันไม่ได้มาคุยแต่พูดธุระฉันไม่ช่างจ้อเหมือนคนบางคน
0: อ้าวงั้นคุณแม่ก็ว่าจี๊ดนะสิคะ
1: ก็เลยช่างพูดหรือเปล่าล่ะ
0: แหมไอ้พูดมันต้องพูดละค่ะถ้าไม่พูดซะเลยจะรู้กันได้ยังไงล่ะอย่างนั้นคนใบ้แล้วล่ะจริงไหมคะอ้าวเอ๊ะเป็นอะไรล่ะพ่อโอ้ยปากปลิ้นเลือดไหลถูกใครต่อยมาจ๊ะ
2: ไม่มีใครต่อยผมหรอกคุณจี๊ดช่างหัวมันเถอะ
0: วันนี้มีน้ำพริกปลาทูชะอมดิบด้วยรู้ไหม
2: โอ้นี่คุณจะฆ่าผมเหรอปากอย่างนี้กินน้ำพริกแกล้งผมหน้ามืดตายแท้
1: ๆก็ไหนคนเก่งอยากตายให้หมดเรื่องไปไงล่ะแค่ปากแตกเจอน้ำพริกเข้าบ่นเป็นหมีกินผึ้ง
2: คนปากแตกกินน้ำพริกมันทรมานแค่ไหนก็ฆ่าซะเลยสิปังเดียวตายจบเรื่องไปเลยไม่ต้องมานั่งซีซ่าซีซ่า
1: น่าเป็นจริงนะ
0: เปล่าเป็นค่ะแหมวันนี้ดุจังเลย
1: ช่างฉันเถอะส่งปิ่นโตแล้วก็กลับสักทีอย่าช่างพูดช่างคุยนักเลยมันไส
0: ้อ้าวเรื่องอะไรกันล่ะคะคุณแม
1: ่อย่ามาทำปากดีนักนะยิงจองหองอวดดียะโส
0: งงแฮะ
1: ไม่ต้องพูดมากกลับเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะกลับก็กลับค่ะอ๋อแล้วเย็นๆเอาบิ่นโตไปส่งได้นะให้เจ้าจันไปก็ได้นะพ่อโ

0: ยังไม่นอนเหรอคะคุณชน
1: ยังจะจี๊ดมีอะไรเหรอ
0: เปล่าค่ะกำลังจะมาปิดประตูหน้าต่างพอดีเห็นคุณชนนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆคิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
1: ไม่มีอะไรอ่ะ
0: จี๊ดจะเล่าอะไรให้ฟังรู้แล้วก็เหยียบนะคะ
1: จ้ะ
0: วันนี้จี๊ดพบคุณแม่คุยกันในโอ้ยล่ะ
1: หึที่ไหน
0: ในไร่ค่ะ
1: คุยกันเรื่องอะไร
0: ไม่ทราบค่ะเห็นหน้าบึ้งบึ้งแต่ในโอ้ยน่ะเขาก็ทำเฉยๆปากแตก
1: ตายแล้วไปอาละวาดกับเขาอีกหรือไง
0: ไม่รู้สิคะ
1: อะไรของเขาก็ไม่รู้เด็กคนนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วเรื่องอะไรไปตบตีเขาฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้น
0: เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วทำไมในโอ้ยปากแตกอย่าเพิ่งไปโทษคุณแม่เลยค่ะ
1: ถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครไปทำเขาปากแตก
0: รู้สึกเจ็บว่าอะไรกับจี๊ดเนี่ยกระทบในโอ้ยหลายคำเจ้าค่ะ
1: เขาไม่เคยทำอะไรให้ตัวเดือดร้อนที่นี่เขาก็ไม่เคยมากวนมาขอบคุณครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย
0: ในโอ้ยเนี่ยบึกบึนใจเพชรเหลือเกินทั้งที่ตัวเองยังเจ็บแต่ว่าก้มหน้าก้มตาทำงานมาตลอดตั้งแต่พอลุกขึ้นไหวนะคะ
1: ดูไปเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรแล้วก็ไม่พูดมาก
0: ลักษณะก็ไม่ใช่คนต่ำต้อยนะคะ
1: รู้สึกว่าจะเป็นคนมีความรู้ด้วยบางวันเขาจะขอยืมรถเอาดินเข้าไปในจังหวัดแล้วกลับมาทำงานง่วนอยู่กับไร่ตอนนี้ก็ลงไม้ทดลองเอาไว้สี่ห้าแปลงเขาว่าถ้าไม่ผิดพลาดแปลงไม้ทดลองที่เขาทำไว้จะได้ผลผลิตสูงกว่าที่เราทำกันอยู
0: ่เขามีความรู้ทางทำไร่หรือคะ
1: ไม่รู้สิแต่ท่าทางจะเข้าใจกับงานไม่ต้องให้ใครแนะให้ใครบอกกล้าไม้ที่เขาเตรียมเอาไว้เขาเอาลงไปเกือบหมดและเป็นงานทดลองของเขาไปในตัว
0: เดือนเดียวยังแค่นี้นะคะถ้า3 เดือนเขาคงทำอะไรได้เยอะแยะเชียวล่ะ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: โอ้ย
2: โอ้ยมันนอนสั่นพับๆอยู่หน้ากระท่อมนี่เองโอ้ตายแล้วตัวร้อนจัดเชอะไม่สบายแล้วทำไมมันนอนตากลมตากน้ำค้างคนจังหองตัวเองยังไม่ทันจะหายเจ็บไข้แต่ยังอวดดีกลางวันออกไปกรำแดดหัวแดงพอกลางคืนก็ไม่สบายรู้ว่าไข้มารยาพอเห็นเดินมาก็เลยสั่นใหญ่นี่นี่นี่นี่นี่ไม่ต้องมาสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่หรอก
3: คุณแม่เหรอครับ
2: ใช่จัน
3: ครับ
2: ทำไมไม่ลากลูกพี่แกเข้าไปนอนข้างใน
3: บอกหัวสิว่าวจังได้เหรอครับบอกให้นอนข้างในข้างในกับบ่เสื้
2: อเขาเพิ่งนอนใช่ไหม
3: พอกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็มานอนเลยครับ
2: ตั้งแต่หัวค่ำเลยเหรอ
3: ครับอ๋อคุณแม่มาเห็นยังครับ
2: ก็ได้ยินเราพูดกันว่ากลางวันทำแข็งแรงตกข้ามจับไข
3: ้แม่ล่ะครับ
2: เป็นอย่างนี้ทุกคืนเหรอ
3: ส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยเป็นแบบนี้หรอกครับก็แค่ตัวห้อนจับไข้นี่เพิ่งเป็นครั้งที่สองที่นอนสั่นพับตัวห้อนเป็นไฟผมก็เลยต้องเข้าไปเอาผ้าห่มมาให้พอดีคุณแม่ก็มาครับ
2: เขาแกล้งทำใช่ไหม
3: บ่แม่นหรอกครับเป็นก่อนคุณแม่มาอีกครับ
2: ไข้อะไรของเขานะไม่ดีซะเลย
3: ตอนมาอยู่นี่ได้สองสามมือก็เป็นพ่อผมเอายาให้กินกอดผมแน่นเลยครับแล้วก็บ่ยอมปล่อยซะด้วยดิ้นกับบ่หลุดมือน่ะแข็งยังกับปลอดเล็กตั้งสองสามชั่วโมงได้มั้งถึงยอมปล่อย
2: งั้นเขาก็เป็นไม่น้อยสิมันนอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว
3: เดี๋ยวสิเฮ็ดจังได๋ล่ะครับ
2: แกมาช่วยฉันลากเขาเข้าไปในห้องเขาไปนอนข้างใน
3: เออถ้าลากก็เจ็บสิครับ
2: ก็หามสิอ่ะแล้วเข้าคนละข้างขืนตากน้ำค้างตากลงไม่หวังตายแน่
3: ครับ

0: ำไมเขาดื้อกล้าอย่างนี้นะ
1: กับผมน่ะดื้อยิ่งกว่าควายซะอีกครับ
0: ดื้อยังไงยิ่งกว่าควาย
1: บอกอีหยังกับบ่เสือบอกอีหยังกับบ่ฟังบอกว่าอย่านะเขาก็เฮ็ดจังซี่ประจำแหละครับ
0: แล้วเขาเชื่อใครบ้างล่ะ
1: เออก็มีอยู่คนนึงครับ
0: ใคร
1: คุณนาชน
0: นาชน
1: คุณนาชนบอกอีหยังเป็นย้อนทั้งนั้นครับมีอยู่เรื่องเดียวบ่เสือ
0: เรื่องอะไร
1: ก็เรื่องทำงานนี่แหละครับ
0: เออแกว่าเขาเป็นอย่างนี้มาหนึ่งแล้วใช่ไหม
1: เป็นกี่หนแล้วผมกับบ่ฮู้ครับแต่ว่าผมเห็นหนเดียว
0: แล้วแกทำยังไง
1: ก็สั่งเอาไว้ครับ
0: สั่งว่ายังไง
1: สั่งว่าถ้านายมีอาการแบบนี้แล้วก็ให้เอายาในขวดสีน้ำตาลกรอกเข้าไป2เม็ดนี่ผมตั้งใจว่าเอาผ่าไปห่มให้แล้วจะเอายาไปกรอก
0: ไหนเอาขวดยาที่ว่ามาดูสิ
1: ได้ครับ
0: นี่ครับยานี่เหรอที่เขาสั่งให้เอากรอกให้เขา
1: ครับทีละ2เม็ด
0: งั้นไปเอาน้ำมาปะ
1: ครับ
0: นี่ครับมาช่วยยกคอเขาขึ้นหน่อยฉันจะเอายากับน้ำกรอกเขาเอง
1: ครับครับ

0: ครับเอาจ้าจ้าเอาอึ๊บน้ำ
1: โอ้ย
0: โอ้ยไหลไหลตายแล้วไหลตายตายไหลฉันไหลมากอดฉันทำไมไหลนะไม่ไหลฉันเหรอฉันทุบจริงๆนะนี่ยาได้ครับยาเห็นแบบนั่งครับนายยาก็เห็นก็เขากอดฉันไม่ยอมปล่อยแขนก็แข็งอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ทุบไม่ได้หยิกก็ได้น
2: ี่โอ้ยพ่อเหรอครับพ่อเธออย่าเห็นนายนะครับเพราะนายบูมูเรื่องหรอกครับ
0: ตายละฉันทำยังไงล่ะ
2: ก็ต้องคอยให้นายปล่อยเองนะนะครับ
0: แล้วเมื่อไหร่จะปล่อย
2: สัก 2-3 ชั่วโมงเลยครับ
0: ตายแล้วฉันต้องมานอนซบอยู่บนอกเขาอย่างนี้ได้ยังไงเล่า
2: ผมก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋ครับบอกแล้วว่าผมก็เคยโดน
0: นี่จัน
2: ครับ
0: มาช่วยดึงมือเขาออกทีฉันจะดิ้นแล้วเข้า
2: ครับครับเอานะครับ
0: ฉันจะดิ้น
1: โอ้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้
15: เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
19: Mass FM. Mass. Mass. Mass. F.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness.
0: Mass FM.
1: Mass FM.
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and Education Beyond Tomorrow
2: Fora B
3: Fora B
2: Fora B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: แมสเอฟเอ็ม

0: ค่ะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ใครๆก็พูดถึงเพลงซอมบี้กันนะคะจากเพจวิสาโล .org เขียนไว้น่าฟังน่าคิดนะคะว่าซอมบี้มันมีลักษณะหนึ่งคือนอกจากมันไม่มีจิตใจแล้วมันก็ยังไปทำร้ายคนอื่นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ความโกรธความเกลียดความกลัวมันครองใจมันก็สามารถที่จะทำให้เรากลายเป็นซอมบี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้คือสติคือความรู้สึกตัวถ้ามีสติความรู้สึกตัวมันก็ยากที่ความโกรธความเกลียดความกลัวจะคลองใจหรือกินกามเกียรติจะมาครอบงำจิตใจศาสนาอย่างเดียวไม่พอเพราะศาสนาถ้านับถือไม่เป็นนับถือไม่ถูกมันก็ทำให้เราเป็นซอมบี้ได้เหมือนกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ในทุกตัวงานเราต้องการผลของงานแต่เราเคยถามตัวเองกันบ้างหรือไม่ว่างานที่ทำอยู่นี้จะปรับปรุงวิธีการทำงานให้สะดวกสบายกว่านี้ได้ไหมงานที่ทำนี้จะเร่งเวลาให้รวดเร็วกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ถูกต้องแม่นยำกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมงานนี้จะทำให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของผลงานและในแง่ของความสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นที่ดีกว่านี้ได้ไหมมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้งานนี้เป็นที่น่าพอใจมากไปกว่าเดิม
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม
7: ่มีโชคพลาซ่า
6: แหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ฟังค่ะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่129บาทภายในมีโชคพลาซ่าไม่จำกัดเวลาราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วนะคะโกโบริขนมจีนบุฟเฟ่สาขาที่3สาขามีโชคเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นพิกัดร้านนะคะในโครงการมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น2ฝั่งบนธนาคารออมสินค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดี
7: ที่เชียงใหม
4: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
1: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
4: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
1: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
4: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our happiness

ีใหม่ในขณะที่เรากำลังไล่ตามความสำเร็จอยู่นะคะเราจะพบว่ามีบางขั้นตอนที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงและบางขั้นตอนที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อนั้นเราก็อยากจะก้าวข้ามมันไปค่ะแต่การที่เราก้าวออกจากลำดับที่เราได้วางเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดและเปล่าประโยชน์นะคะจงก้าวไปหาเป้าหมายทีละก้าวและจงเห็นคุณค่าของแต่ละก้าวที่เราได้ย่างเดินไปข้างหน้ามิฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ค่ะคน7ใน10คนที่มีความพึงพอใจในอาชีพของตนจะมีความสามารถในการจัดลำดับได้เป็นอย่างดีการเห็นคุณค่าในทุกก้าวย่างของการทำงานและการพัฒนาจนมาถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่นับว่าเป็นความสำเร็จค่ะ

0: ัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมากับเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้

0: รือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโล
1: เหลือเพียง 7,000 กว่า
0: ฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วง
1: เปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ
0: ่ซักสะอาดได้ง่าย
1: ๆคุ้มค่าคุ้มเวลา
0: ไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะอ
0: ยากถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูอย่าง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาท
1: ผ่อน 0% นาน24เดือน
0: MacBook Neo
1: ดาวเพียง 2,990
0: ฟรี
1: ประกันอุบัติเหต
0: ุซื้อทีวีวันนี
1: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
0: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: An Education Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

น้องเนเน่นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางก็บอกว่าตนขอชื่นชมน้องเนเน่รอยันหรือน้องแพรรัตติการอำลอยเยาวชนวัย16ปีจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลงซอมบี้บนเวทีอเมริกาส Got Talentจนสามารถคว้า4เสียง yes จากคณะกรรมการและได้รับเสียงชมจากผู้ชมทั่วโลกทั้งนี้ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความสามารถนะคะแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยหากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจังย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลกทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันพร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไปเพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมสำหรับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และกล้าสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเช่นเดียวกับน้องเนเน่รอยันที่ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากมีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนไทยก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้

0: พี่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
3: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด Mass FM Your Happiness

0: แบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ ForaBee ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ ForaBee Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน ForaBee ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ ForaBee Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977 ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม
4: ่อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
2: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะ

0: จุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
4: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
3: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
5: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
3: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการขนส่งทางบกออกประกาศกำหนดรถบรรทุกยกเทต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำเพื่อความปลอดภัยดีเดย์1ตุลาคม2569นายถิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานนท์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากกรณีที่รถบรรทุกยกเทรถดำกระบะยกขึ้นขณะขับขี่โดยที่คนขับรถไม่รู้ตัวอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินกระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถบรรทุกโดยกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลจึงได้ออกประกาศกรมเรื่องกำหนดลักษณะและมาตรฐานของตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่มีตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นแบบยกเทได้ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ. 2569เพื่อกำหนดให้รถบรรทุกยกเทรวมถึงรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงที่มีตัวถังแบบยกเทได้ต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำโดยประกอบไปด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอัมพันธ์ในห้องผู้ขับรถเพื่อให้รับรู้ได้เมื่อกระบะบรรทุกมีการยกตัวขึ้นเป็นการป้องกันความผิดพลาดของผู้ขับรถลืมลดกระบะดำลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝาก Power Take Off PTO ก่อนออกรถสำหรับการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวกรณีรถจดทะเบียนใหม่รวมถึงรถเคยจดทะเบียนแล้วนำมาจดทะเบียนใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททั้งหมดภายในวันที่1มกราคม2571ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกยกเทที่มีลักษณะตามประกาศดังกล่าวดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดำตามกำหนดเวลาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Young My Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ด้อนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสื่ออิหร่านรายงานเรือไทยอีกหนึ่งลำถูกโจมตีขณะพยายามผ่านฮอร์มุซสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานอ้างสำนักข่าวทัสนิมสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังอิหร่านได้โจมตีเรือติดธงไทยหนึ่งลำขณะพยายามแล่นข้ามช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้17กรกฎาคมส่วนสำนักข่าวอนาโดลูของตุรกีรายงานอ้างทัสนิมเช่นกันว่าเมื่อวานนี้อิหร่านได้โจมตีเป้าหมายเป็นเรือติดธงไทยขณะแล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มูซโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองกำลังทางเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ทัสนิมรายงานว่าเรือติดธงไทยดังกล่าวตกเป็นเป้าโจมตีหลังจากพยายามแล่นข้ามช่องแคบฮอร์มูซโดยไม่ฟังคำเตือนหลายครั้งและไม่ได้รับอนุญาตจากกองกำลังทางเรือของ IRGCแหล่งข่าวคนเดิมระบุว่าเรือติดธงไทยดังกล่าวถูกสกัดไม่ให้แล่นผ่านฮอร์มูซก่อนแล้วจึงตกเป็นเป้าโจมตียังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรือติดธงไทยลำนี้และเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายซึ่งสำนักข่าวอนาโดลูระบุว่ายังไม่มีความเห็นมาจากเจ้าหน้าที่ไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นNew MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

3ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Phil the Music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติปักหมุดไทยเป็นฐานลงทุนแห่งอนาคตหวังคว้าเม็ดเงิน AI ในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ระหว่างการร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจ business matching กับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางเช่นเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนในปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้โลกเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิทัลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อีกด้วยนายเอกนิติกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92โดย Chiang Mai studio limited partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: you're listening 92 Chiang Mai radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
19: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
21: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ป้าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
22: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
0: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound นะคะพบกันทุกวันเลยค่ะแต่วันนี้พบกันวันเสาร์สุขสันต์วันเสาร์นะคะวันหยุดของใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นวันหยุดที่ดีเพราะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนยังไม่ตกครึ้มแบบนี้แต่อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนแบบนี้ก็ยังอยู่กับบ้านอยู่ยังไม่ได้ไปไหนก็ขอให้มีความสุขในวันพักผ่อนของคุณ Beautiful Sound วันเสาร์วันนี้มีเพลง Sixty มาฝากกัน SM เริ่มต้นรายการไปด้วย The Seasons of Love นะคะแล้วก็ Downtown โดย Petra Clark ไม่ได้ฟังเพลงนี้ของเธอสนานเธอบอกว่าเมื่อไหร่เหงาๆก็ขับรถเข้าไปในเมืองดูสีสันในเมืองมีอะไรต่อมีอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าอยากจะหยุดอยู่บ้านเฉยๆนะคะมีกิจกรรมที่บ้านหรือจะเป็นทำอาหารทานที่บ้านกับครอบครัวหรืออื่นๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะวันนี้พยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาถึงจะบอกว่าภาคเหนือไม่มีฝนแต่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเยอะตกหนักนะคะภาคใต้ก็ยังมีอยู่นะคะก็เลยทำให้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาถึงบ้านเราไปด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้สะดวกสบายแล้วก็มีความสุขในวันหยุดกันทุกท่านเลยนะคะ Beautiful Sound อยู่ตรงนี้เลือกเพลงดีๆให้คุณได้ฟังเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกๆวันหยุดวันอาทิตย์1วันค่ะฟังเพลงด้วยกันจะโทรศัพท์มา0910725599ก็อาจจะไปได้ฟังในทันทีนะคะก็ต้องขออภัยตรงนี้นะคะอาจจะได้ฟังในวันต่อไปเลือกมาฝากกันนะคะเรื่องราวของน้องเนเน่ก็ยังคงเป็นหัวข้อสนทนากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราแล้วก็นอกบ้านที่อื่นที่อเมริกาที่ประเทศต่างๆทุกคนต่างก็ชื่นชอบน้องเนเน่แล้วก็จะร่วมใจกันโหวตให้คนที่อยู่อเมริกาก็พร้อมใจจะโหวตให้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายติดตามต่อไปนะคะเรื่องราวดีๆของประเทศไทยคนไทยที่สนับสนุนกันแล้วก็ส่งเสริมกันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ อีกหลายๆคนที่อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นศิลปินอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การฝึกฝนนะคะแล้วก็อยู่ที่ความชอบอย่างจริงใจก็จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเบื้องต้นคนก็ได้รู้ว่ามีฝีมือที่ดีจริงนะคะเอาใจช่วยทุกท่านเลยค่ะ
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92เมกะเฮิรตซ์
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุ

0: 153บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิ่งเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิ่งเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูส่ง Good Memory วันนี้เลือกเพลงเด่นของ Matt Monroe ให้ฟังอีกเพลงหนึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่าชื่นชอบ Matt Monroe จากเพลงอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้งนั้นอย่างเช่น Release Me หรือเพลงอื่นๆแต่ว่า Walk Away ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์นะคะอันหนึ่งของ Matt Monroe ที่ได้ถ่ายทอดมาให้เราได้ฟังผู้ชายเสียงนุ่มๆนะคะน่าฟังแล้วก็มีเพลงที่เหงาๆเศร้าๆหลายๆเพลงทีเดียวอย่างเช่นเพลงนี้ด้วยนะคะเลือกมาเป็นGood Song Good Memory วันนี้ Walk Away Matt Monroe

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ถึงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อป ให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
6: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Peter Paul and Mary กับเพลง I Dig Rock and Roll Musicนะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Chubby Checker ค่ะ Limbo Rock เพลงที่3เป็นเพลงของ Johnny Horton ศิลปิน Country มีเพลงร็อกสนุกสนุกหลายเพลงรวมทั้งเพลงนี้ด้วยคือ I'm Coming Home นะคะก็เป็นเพลงร็อกดีๆ3เพลงนะคะลีลาอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าเนื้อหาของแต่ละเพลงนั้นก็ทำให้คุณคิดถึงดนตรีร็อกซึ่งมีทีท่าว่าจะกลับมาได้รับความนิยมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound สำหรับวันเสาร์วันนี้ก็ผ่านพ้นไปหมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเพลงเก่าๆ Oldies แล้วก็ Sixie ทุกวันเสาร์ด้วยกันนะคะวันนี้มีโขดปิดท้ายรายการเหมือนเช่นเคยค่ะไม่มีใครไม่เหมาะที่จะอยู่บนโลกนี้มันมีที่ที่ให้แต่ละคนอยู่อย่างเหมาะสมโลกมีวิธีจัดการคนบางคนหาที่ของตัวเองจนเจอคนบางคนที่หาไม่เจอก็จะมีคนช่วยจัดการให้ก็ขอให้คุณมีความสุขกับที่ที่คุณอยู่ในวันนี้จะทำงานหรือจะพักผ่อนหรือจะท่องเที่ยวนะคะจากรายการ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหว 7.4 เม็กซิโกสะเทือนหลายประเทศทางการแจ้งเตือนเฝ้าระวังสึนามิเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 แมกนิจูดใกล้ชายฝั่งรัฐเชียปาสทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิและแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงประเทศกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ทำให้อาคารหลายแห่งสั่นไหวโดยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองปุยโตมาเดโรรัชเชียปัสที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงบนพื้นผิวในการแถลงข่าวที่เมืองตูลุมพลเรือเอกเรมุนโดมอราเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพเรือเม็กซิโกเปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผลกระทบร้ายแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวและคาดว่าระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นไม่เกิน 0.5 เมตรบริเวณชายหาดบางแห่งจากผลกระทบของสึนามิทางการจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ชายหาดเป็นการชั่วคราวแต่ยืนยันว่ายังไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลส่วนที่กรุงกัวเตมาลาซิตี้ประเทศกัวเตมาลาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารหลายแห่งสั่นไหวและประชาชนบางส่วนรีบวิ่งออกจากบ้านลงมายังท้องถนนสื่อท้องถิ่นของกัวเตมาลารายงานว่าเจ้าหน้าที่ในอาคารราชการหลายแห่งอพยพออกจากอาคารตามมาตรการด้านความปลอดภัยขณะที่ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ระบุว่าประชาชนในประเทศเอลซัลวาดอร์ก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เช่นกันด้านซาโลมอนฮาราผู้ว่าการรัฐโออาซาก้าของเม็กซิโกเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าแรงสั่นสะเทือนในเมืองเอกของรัฐอยู่ในระดับปานกลางและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงทางการเม็กซิโกและกัวเตมาลาได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินและเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารรวมถึงตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือผู้เสียชีวิตจากทั้งสองประเทศทั้งนี้พื้นที่ตอนใต้ของเม็กซิโกและภูมิภาคอเมริกากลางตั้งอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่ยังมีการเคลื่อนไหวจึงเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงอยู่เป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร 053-242-002
7: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

สวัสดียามบ่ายวันฝนพรำนะคะฝนเบาๆเบามากทีนี้ที่ว่าสามารถนับเม็ดได้เลยค่ะแต่คลึ้มสุดๆเลยนะคะสวัสดีบ่ายของวันเสาร์ค่ะเราเจอกันช่วงบ่ายเหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเสาร์18กรกฎาคม2569นะคะซึ่งก็บรรยากาศจะว่าไปตอนนี้ก็เหมือนสักประมาณสักใกล้จะมืดใกล้จะค่ำเลยประมาณเนี่ยเหมือนสัก6โมงกว่าแต่ว่าจริงๆตอนนี้คือแค่บ่ายโมงเท่านั้นแต่คลึ้มมากๆเลยนะคุณผู้ฟังคลึ้มอย่างเดียวแต่ไม่ตกค่ะเริ่มต้นบ่ายนี้ด้วยงานของ Elegant Gracious กับ Ring My Bells และ Backstreet Boy กับ As Long As You Love Me กันด้วยนะคะแวะมาดูอากาศกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลวันเสาร์18กรกฎาคมนะคะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนเชียงใหม่เราฝนฟ้าคะนองเบาๆร้อยละ20ของพื้นที่ก็ถือว่าน้อยกว่าทุกวันปกติพยากรณ์จะบอกว่า60บ้าง40บ้างแต่วันนี้ 20% ของพื้นที่เท่านั้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่คืออากาศเช้าๆของเรานี่คืออากาศตลอดทั้งวันของเราที่นี่นะคะกับเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นฤดูที่หลายๆคนรู้กันดีว่าเป็นคือฤดูฝนนั่นเองค่ะแต่ก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างเราก็ไม่ได้เจอฝนกันมาเกือบสัปดาห์แล้วมีแค่ความครึ้มอย่างเดียวที่สำคัญใครจะซักผ้าวันนี้ก็ต้องคิดให้ดีอาจจะต้องพึ่งพาในการไปอบผ้าจะดีกว่าเพราะว่าน้องแดดไม่แวะมาเลยในวันนี้นะคะตลอดทั้งวันเมื่อวานนี่ต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันวันต่อวันว่าจะมาหรือเปล่าเท่านั้นนะคะชั่วโมงแรกกับเพลงสากลค่ะฟังเบาๆกันก่อนแล้วกันเนาะงั้นจากที่ดีเพลงนี้กับ Letting Me Down Gently ค่ะ

ี่ค่ะแบ็คเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับ Far Away นะคะไมเคิลบูเบลกับโฮมค่ะและจูลี่ทูดี้นะคะกับ Letting Me Down Gently 3เพลงต่อเนื่องกันบ่ายโมงกับอีกประมาณ31นาทีฝนหายไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากต้นไม้จะคิดถึงฝนแล้วที่ดอยเต่าก็คิดถึงฝนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ใครที่แวะไปเที่ยวแถวๆโซนของดอยเต่าเรือนแพติดบกแล้วนะคะทะเลสาบดอยเต่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอำเภอดอยเต่าค่ะเปลี่ยนภาพจากน้ำเวิ้งน้ำไกลสุดลูกหูลูกตามาวันนี้ระดับน้ำแห้งขอดมากๆเหลือไม่ถึง 10% ค่ะเรือแพแต่ละหลังก็จะติดบกนิดนึงแต่ว่าก็ยังเหลือแผ่นดินที่แบบแตกระแหงอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าแม้หน้าฝนน้ำมันน่าจะเยอะกว่านี้นั่นแหละเอลนิโยกำลังทำให้เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ไปเที่ยวไปไหนสบายใจเลือกโตโยต้าครั้งใดกลับพร้อมให้การเดินทางคุณมีความสุขยิ่งขึ้นกับส่วนบริการของโตโยต้าเชียงใหม่นะคะคันนี้ก็คุ้มมากๆกับรุ่นของยาริสครอสค่ะคันนี้คุ้มยังไงไปดูกันค่ะผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจคันนี้แวะไปเทสได้และเป็นเจ้าของได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่นะคะส่วนรุ่นอื่นเราก็สแตนบายให้บริการเหมือนเดิมทั้งในส่วนของรถที่ใช้งานลุยได้ถึงไหนถึงกันทั้งแรงทั้งประหยัดครบในคันเดียวกับ Hilux Travel Fortrax นะรุ่นมาตรฐานซึ่งเรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ค่ะฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% ดาว 25% ผ่อนนาน48เดือนกันด้วยสนใจแบบไหนเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2เมื่อคุณจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะคะสนใจแวะไปกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเงินจากลูกคอมเพลงนี้กับฟาสคาร์ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

ที่สุดฟุตบอลโลกเลยปีนี้ก็มาถึงแบบโค้งสุดท้ายของจริงแล้วค่ะคุณนฟังต้องบอกว่าแข่งขันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่11มิถุนายนนะคะจนถึง19กรกฎาคมแล้วก็จะมีพิธีปิดด้วยมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่างหากด้วยนะคะเชียร์ทีมไหนกันบ้างนี่ไม่ได้ดูฟุตบอลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังก็รอลุ้นกันกันละกันว่าใครจะได้แชมป์ในปีนี้นั่นเองนะคะก็เชียร์ทีมไหนก็ว่ากันไปทั้งสเปนแล้วก็อาร์เจนตินารู้กันแน่นอนว่าใครจะไปแชมป์ในปีนี้แต่ว่าจะมีการแสดงต่างๆนานาทั้งในส่วนของพิธีปิดแล้วก็พักครึ่งกันด้วยค่ะมีศิลปินเยอะมากได้ข่าวว่า BTS ก็เป็นหนึ่งที่จะมาร่วมในการแสดงในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังอลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูฟุตบอลโลกในปีนี้ให้กำลังใจกันลิซ่านะคะแล้วก็มีแอนิต้าเรม่าฟีฟ่าสาวเพลงนี้กับโกสก่อนนั้นมีจองกุ๊กนะคะเป็นฟีฟ่าสาวในปีก่อนๆหน้าดูละครั้งก่อนที่จะมีถึงครั้งนี้ตั้งแต่ปีไหนละปี2022หรือเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังก็สนุกสนานกับหลากหลายเพลงกันนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะอากาศก็ยังครึ้มเหมือนเดิมจริงๆคุณผู้ฟังวันนี้ Hey wake up ก็ดีนะไม่ร้อนHappy birthday คุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วย Android D เพลงนี้กับ Is Your Birthday ค่ะ

ายสองแล้วค่ะคุณผู้ฟังฝนก็ตกแล้วด้วยแต่ค่ะได้ข่าวว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวตกแบบทั่วๆก็ดีนะจะได้แบบเย็นๆสบายๆเงินจากชลบรเพลงนี้กับมิค่ะไอเซนดาซันกับมิสเตอร์เซ็กซ์สปีดแล้วก็แอนเดรียดีกับอิชเชอร์เบิร์ดเดย์นะส่งท้ายกันก่อนด้วยเลดี้กาก้าและเดอะชิลเพลงนี้กับ Runaway ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกปภ.พร้อมเต็มระบบเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ย้ำผู้มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งช่องทางออนไลน์และการให้บริการณสำนักงานกปภ234สาขาทั่วประเทศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลอย่างครบถ้วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5+ และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิแม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการผมได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงกระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ทำงานเชิงรุกเข้าถึงประชาชนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิของภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้และทุกสิทธิที่รัฐบาลจัดให้ต้องถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ดวงใจทั้ง3เพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงของปรางที่เพลงนี้กับดวงใจนะคะเอฟิโรและเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักและป่ามีเช่นกันกับดวงใจพูดถึงดวงใจพูดถึงหัวใจมันสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพกายและใจด้วยเพราะนอกเหนือจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องของความคิดดวงใจของเราจากปัญหาความเครียดหรือว่าเรื่องใดๆก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับ21นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันกับเวลาภาคบ่ายๆของการทำงานด้วยนะคะบางคนก็ทำงานบางคนก็เป็นวันหยุดสิวันนี้วันเสาร์ฟิโลเพลงรัก

0: ให้เราทั้งคู่โชคดีต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเอง
1: คู่โชคดี
0: แบบที่เราต้องการนะคะขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck นั่นเองค่ะงานของ Tattoo Color ก่อนนั้นมี Filler Filler กับเพลงรักเพลงดึกนะคะพูดถึงการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังเมืองไทยเราที่เที่ยวก็เยอะด้วยค่ะและปลายปีนี้แพลนเที่ยวได้เลยกับโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทย plus นะซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงของปลายปี2069นี้นะคะซึ่งรายละเอียดไทม์ไลน์ของโครงการเบื้องต้นนะก็จะมีรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้นถึง 500,000 สิทธิ์ด้วยกันค่ะใช้ได้สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด77จังหวัดทั่วไทยใช้ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันแบบวันนี้ไม่ได้วันนั้นไม่ได้มีนะคะคือใช้ได้จันทร์ถึงอาทิตย์อยากเที่ยววันไหนก็ได้หมดเลยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะรายละเอียดของการใช้งานรัฐออกให้50ประชาชนจ่าย50นะคะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งเลยรัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์ค่ะแล้วก็มีคูปองดิจิทัลให้500บาทต่อสิทธิ์ด้วยใช้ได้กับอะไรบ้างร้านอาหารรถเช่าก็ได้บริการทางด้านการเดินทางรถทัวร์ก็ได้ค่ะรูปแบบของ One Day Trip แล้วก็การช้อปปิ้งบริการท่องเที่ยวต่างๆด้วยเดี๋ยวรอใกล้ๆติดตามรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งเผื่อว่าใครจะแพลนเที่ยวในช่วงของปลายปีรอโครงการนี้ก่อนก็ได้กับไทยเที่ยวไทย plus ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ประมาณปลายปี2069นี้ซึ่งก็อีกไม่นานเพราะนี่คือครึ่งหลังของปีแล้วด้วยนะคะเจสเตอร์ค่ะหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมี

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh Night

Girl และ First One ค่ะคุณผู้ฟังขอให้เธอหายดีใครที่ไม่สบายตอนนี้ก็ขอให้หายไวๆหายดีกันแล้วกันเพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะก่อนนั้นมีลิปตากับวอนด้วยค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆพูดถึงฟ้าฝนตอนนี้นะคะสตูดิโอวิทยามีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันซึ่งก็มีการบอกว่าสัปดาห์หน้า 20-23 กรกฎาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือเราและรวมไปถึงด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะจะทำให้หลายๆพื้นที่มีฝนตกมากเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับฝนชุดใหม่ซึ่งภาคเหนือฝนเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆวันนี้อากาศครึ้มสุดๆไปเลยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งซิงเกิลของ Rooftop นะชื่อเพลงก็คืออยากรู้จักไม่รู้จบค่ะ

านาริสาค่ะคุณผู้ฟังชอบกลับได้ยังก่อนนั้นมีงานของฟางนะคะฟางจากเฟฟางแก้วฟีเจอริ่งกับจินวุกวิมบัสนะคะหยุดน่ารักสักพักเถอะมาชื่อเพลงเขาก่อนนะก็น่ารักตามชื่อเพลงละกันนะคะรูฟท็อปอยากรู้จักไม่รู้จบนั่นเองค่ะแป๊บเดียวใกล้จะบ่ายสามแล้วด้วยฟังเพลงเพลินๆกันบ้างและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอๆนะคะไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันสุขภาพประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของข้าราชการด้วยและรวมไปถึงสิทธิ์ของการดูแลสุขภาพของประกันสุขภาพทุกบริษัทเลยค่ะใช้บริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอตัสหางดงนะคะ0532000002ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้สุขภาพเราสำคัญเสมอคิดถึงการดูแลสุขภาพจะเช็คอัพหรือว่าจะรักษาสุขภาพเชิญได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้แล้วกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วด้วยนะคะพรเชษฐ์เพนนี่กับห่วงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะถูกตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีถือกรรมสิทธิ์รถเกินขนส่งเปิดแก้ไขข้อมูลฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากระบบตรวจพบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ทั้งที่บางรายได้ขายรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนทะเบียนให้ถูกต้องหรือเพิ่งทราบว่ามีชื่อเป็นเจ้าของรถเพราะญาติหรือบุคคลอื่นนำชื่อไปใช้ในการออกรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถอย่างเร่งด่วนกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศผู้ที่ต้องการตรวจสอบสามารถ Walk-in เข้ารับบริการได้ทันทีโดยเตรียมเอกสารดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองรถหากมีเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง MDM ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งสามารถยืนยันข้อมูลกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันหากผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลการถือครองรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อให้ประชาชนนำหลักฐานไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอ
7: โอ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: ส
6: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
19: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
22: You're listening

Every Time ค่ะคุณผู้ฟังกันจาก Preserve เพลงนี้จากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดัง Resident of the Sun เป็นเพลงในเวอร์ชันไทยนะคะก่อนนั้นมี Ruby Tan ด้วยกับเดี๋ยวคงหายดีและงานของ Arena กับ Move On ให้ได้สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดเราสามารถที่จะ Move On ได้เร็วมันก็เป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วยนะคะชั่วโมงที่3ของเราฟังเพลงไทยครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเดี๋ยวมี Asian Song มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยจาก Every Time มาถึง Everything Bye Mr. Everything จาก Bill Gin ค่ะ

าไปเผลอแช่งใครค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาหาตัวเราได้นะคุณผู้ฟังกันจาก Plus One เพลงนี้กับแช่งงานเก่าของ B King ที่เคยร้องไว้นะสลับคิสกับสู้ๆนะเธอไม่รู้ว่าจะสู้กับอะไรบ้างแต่ว่าก็ขอให้สู้แล้วก็มีพลังเยอะๆกันละกันนะคะพรุ่งนี้ก็วันหยุดจะได้เก็บพลังไว้ลุยกันต่อในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังบ่าย3กับ31นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะให้คุณได้เดินทางสบายๆกับรถหลากหลายรุ่นที่พร้อมรอให้คุณได้แวะไปเทสต์ไดร์และเป็นเจ้าของกันกับข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่มากมายทีเดียวค่ะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2เมื่อคุณตัดสินใจและจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000

ด้วยแฮปปี้แบบนี้ต้องที่โตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้บริการเสมอและนอกจากนี้ค่ะยังดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยรถเก่าก็ต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้โตโยต้ามั่นใจได้ทุกการเดินทางค่ะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางค่ะและพิเศษสำหรับ Vios Yaris Revo CHR Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569นี้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูน0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเริ่มชอบเพลงนี้มาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเพลงมันฟังแบบสบายดีนะโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการอันนี้เอาออริจินอลมาฝากกันเลยกับหม้อหุงข้าวเวอร์ชันนี้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Fresh

ลงประกอบซีรีส์ค่ะคุณนฟังเรื่องนี้ดูเหมือนกันนะคะคุณนฟังก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไอยูสวยมากๆแล้วก็ดูดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะเป็นซีรีส์เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนย้อนไปย้อนมาเล็กน้อยโฮเทลเดลล่านะชื่อเพลงก็คือ Another Days นั่นเองค่ะก่อนนั้นมีเพลงเก่าๆของ Full House ด้วยกับ Why และ Romantic Sunday จาก Cardigan Garden จากเพลงประกอบซีรีส์เรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชอบกันนั่นเองค่ะจาก Hometown ChaChaChaเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะคะคุณผู้ฟังบ่าย3กับอีกประมาณ51นาทีไปกันต่อที่งานของฮาวาซา Good Goodbye ค่ะ

จีซูคนสวยเพลงนี้กับฟลาเวอร์ค่ะคุณนฟังก่อนในนั้นฮาวาซาเท่สวยทุกอย่างรวมที่เธอเสียงดีด้วยนะเวลาเห็นคลิปเธอไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละที่นี่คือแบบเต็มที่จริงๆค่ะคุณนฟังแล้วก็เสียงดีมากๆ Good Goodbye เพลงดังเพลงนี้ด้วยและตอนนี้เวลาหมดแล้วคุณนฟังส่งได้กันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับแมสเฟมเจอกัน 5:00 น.กับเพลงเก่าเหมือนเดิมค่ะไปพร้อมงานของ Melomans เพลงนี้กับ Love Maybe จาก Business Proposal นะคะเจอกัน 5:00 น.ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569คัดกรองรัดกุมอยากช่วยคนที่ลำบากจริงๆนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยระหว่างการร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการถึงประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569จากยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18.82 ล้านรายซึ่งผลการคัดกรองพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 9.51 ล้านรายในขณะที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์สูงถึง 9.3หนึ่งล้านรายนายเอกนิติกล่าวว่าสาเหตุที่ตัวเลขผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีจำนวนมากเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบการคัดกรองอย่างจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของหน่วยงานภาครัฐอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถยนต์ซึ่งทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้เจตนารมณ์ในการดำเนินนโยบายครั้งนี้ที่เข้ามาสกรีนอย่างจริงจังก็เพื่อที่จะเอาคนจนจริงๆเข้ามาสู่ระบบผมพูดจากใจเลยว่ารัฐบาลอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐบาลมีจำกัดจึงอยากให้บัตรใบนี้เป็นของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและไม่มีรายได้เพื่อให้ความช่วยเหลือลงไปถึงคนที่สมควรได้รับสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงนายเอกนิติกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธอ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
17: Mass FM. Mass FM.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: is our Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่า
9: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้ใครๆก็พูดถึงเพลงซอมบี้กันนะคะจากเพจวิสาโล .org เขียนไว้น่าฟังน่าคิดนะคะว่าซอมบี้มันมีลักษณะหนึ่งคือนอกจากมันไม่มีจิตใจแล้วมันก็ยังไปทำร้ายคนอื่นด้วยอันนี้เป็นลักษณะของคนที่ความโกรธความเกลียดความกลัวมันครองใจมันก็สามารถที่จะทำให้เรากลายเป็นซอมบี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้คือสติคือความรู้สึกตัวถ้ามีสติความรู้สึกตัวมันก็ยากที่ความโกรธความเกลียดความกลัวจะครองใจหรือกินกามเกียรติจะมาครอบงำจิตใจศาสนาอย่างเดียวไม่พอเพราะศาสนาถ้านับถือไม่เป็นนับถือไม่ถูกมันก็ทำให้เราเป็นซอมบี้ได้เหมือนกันยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัทธมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
4: คำว่ารับผิดชอบถ้าแยกแยะออกมาจะแปลได้ดังนี้รับคือการรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือรับหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้ลุล่วงผิดหมายถึงความระมัดระวังอย่าให้งานที่รับมาเกิดความเสียหายขึ้นได้หรืออีกนัยยะหนึ่งหมายถึงงานที่รับมานั้นถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็จะต้องยอมรับในความผิดนั้นไม่ใช่ปัดความรับผิดไปให้บุคคลอื่นชอบหมายถึงทำใจให้รักให้ชอบงานนั้นซึ่งเป็นพลังผลักดันให้งานนั้นดำเนินไปด้วยดีเมื่อรวม3คำนี้คำว่ารับผิดชอบควรมีความหมายว่ารับงานมาทำด้วยจิตใจที่รักงานมีความระมัดระวังพร้อมที่จะรับผิดและชอบอันเกิดขึ้นจากงานนั้น
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
5: มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
6: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
6: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานนาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครู
4: ที่มีความรักมอบให้
8: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
4: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
8: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
4: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
4: นครแห่งความสุข
8: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: ป่าเวณีเมืองหรือประเพณีเป็นอีกแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดในอดีตนับเป็นสิ่งที่ชาวเมืองปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและทำกันเป็นประจำทุกปีเช่นประเพณีใส่ขันดอกเข้าอินทขิณการบูชาเสาหลักเมืองซึ่งประชาชนในเมืองจะนำดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะเทพารักษ์มเหสักผู้รักษาเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขิณเพื่อปกปักรักษาให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นปกติสุขตลอดจนพิธีสืบชะตาเมืองป่าเวณีปีใหม่เมืองป่าเวณียี่เป่งเหล่านี้นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งมีคุณค่าคู่เวียงเจียงใหม
8: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะ15กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือ caregiver จำนวน18ชั่วโมงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแล

ผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้ดูแลในแต่ละชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน50คนโดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน18ชั่วโมงจำนวน39คนซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพการประสานงานและการส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและซับซ้อนตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้บริบทของครอบครัวและชุมชนของตนเองซึ่งผู้ผ่านการอบรมเหล่านี้จะสามารถให้คำแนะนำและการดูแลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวณห้องประชุม3สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

0: มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่คนที่อยู่บนจุดสูงสุดก็อยากที่จะอยู่บนจุดสูงสุดไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะแต่คนที่ลิ้มรสความสำเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อนั้นมักจะลงเอยด้วยความปรารถนาที่จะลิ้มลองประสบการณ์เช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะดังเช่นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนักกีฬาโอลิมปิกนะคะพบว่านักกีฬาเหล่านี้คือคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีแรงกระตุ้น

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้
4: ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
7: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forever Bee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
6: Forever Bee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
7: ให้ Forever Bee ดูแลสุขภาพที่ Forever Bee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
6: นและ Forever Bee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

ุณผู้ฟังคะจาก Facebook visalo.org ได้ข้อคิดสะกิดในเพลงที่น้องเนเน่ร้องซึ่งเพจวิสาโลดูแลโดยแอดมินมีความว่าในช่วงที่คนไทยกำลังพูดถึงเนเน่ให้พิจารณาความหมายของซอมบี้ที่เนเน่ร้องเยอะๆมันจะได้เกิดความทำรงรักษาความเป็นมนุษย์ในใจเราไม่ใช่ว่าร้องเพลงซอมบี้แต่ตัวเองเป็นซอมบี้ซะเองสกิดตอมคิดต่อไปนะคะบอกว่าเนื้อร้องที่เป็นท่อนฮุกก็คือท่อนที่บอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ครอบครัวของฉันแต่มันอยู่ในหัวของคุณอันนี้คนก็ตีความแตกต่างกันไปแต่ถ้าจะตีความในแบบของอาตมาก็มองว่าคนเขียนเพลงต้องการบอกว่าศัตรูของเรามันไม่ใช่คนศัตรูของคนอังกฤษไม่ใช่ฉันซึ่งเป็นนักร้องที่เป็นชาวไอริชไม่ใช่ครอบครัวของฉันแต่มันอยู่ในหัวคุณหมายความว่าศัตรูที่แท้มันอยู่ในหัวของคุณไม่ใช่คนอื่นอันนี้มันก็เป็นการเตือนว่าทุกวันนี้คนเรามองศัตรูอยู่ข้างนอกคนที่พูดคนละภาษาคนที่นับถือคนละศาสนาคนที่นับถืออุดมการณ์คนละอย่างแต่ศัตรูที่แท้มันอยู่ในหัวของเราคือความโกรธความเกลียดอคติคนเขียนเพลงคนร้องเพลงเขาต้องการบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณหรือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคือศัตรูที่น่ากลัวที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นความเกลียดความกลัวแล้วมันทำให้เราเป็นซอมบี้ซอมบี้คือว่าไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือซอมบี้มันคือศพที่เดินได้ศพเดินได้คือรูปร่างก็เป็นคนแต่ว่าในใจมันสูญสิ้นไปแล้วเขาต้องการบอกว่าความโกรธในหัวของเราหรือความโกรธในใจของเรามันคือศัตรูที่ร้ายที่สุดเพราะมันทำให้เราสูญเสียความเป็นมนุษย์ใครที่มีความโกรธใครที่มีความเกลียดคนนั้นคือซอมบี้มีแต่ร่างที่เดินได้แต่ไม่มีชีวิตจิตใจหรือไม่มีความเป็นมนุษย์ความหมายเพลงนี้มันดีมากเพราะว่ามันเตือนให้เรารู้ว่าศัตรูมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้มันเกิดความรุนแรงทางการเมืองความรุนแรงทั่วทุกหนแห่งเมืองไทยก็ไทยกับเขมรทางภาคใต้ก็พุทธกับมุสลิมหรือไม่ก็ไทยกับพม่าส่วนเมืองนอกก็อเมริกากับอิหร่านยูเครนกับรัสเซียเพลงนี้มันเตือนบอกว่าจริงๆแล้วศัตรูไม่ใช่ใครไม่ใช่คนแต่คือสิ่งที่อยู่ในหัวของเราคืออคติอุดมการณ์ความกลัวความโกรธซึ่งมันทำให้เราเป็นซอมบี้ท่อนฮุกที่บอกว่า in your headคนก็ร้องอย่างเมามันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคิดสักหน่อยมันกำลังเตือนเราว่าความโกรธความเกลียดในหัวของเราในใจของเรานี่แหละที่เราควรจะต้องระวังร้องเพลงนี้ร้องด้วยความเมามันด้วยความสนุกสนานถ้าไม่เข้าใจความหมายของเพลงนี้ก็ถือว่าพลาดโอกาสเพราะคนแต่งเพลงเขาแต่งเพราะรู้สึกสะท้อนสะท้านใจที่มนุษย์เราทำร้ายกันแม้นเขาจะเป็นคนไอริชแต่เขาก็ไม่ได้มองว่าคนอังกฤษเป็นศัตรูแล้วเขาก็เตือนคนอังกฤษว่าอย่าไปมองคนไอริชเป็นศัตรูเพราะว่าสิ่งที่เป็นศัตรูที่แท้ก็คืออยู่ในหัวของคุณอยู่ในใจของคุณซึ่งอันนี้มันก็ใช้ได้กับคนทุกๆประเทศทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมเพราะตอนนี้จ้องทำร้ายกันมากเข่นฆ่ากันด้วยความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมสีผิวอุดมการณ์สถาบันจริงเลยนะถ้าความกลัวความโกรธมันอยู่ในใจใครมันทำให้คนนั้นเป็นซอมบี้ได้

0: ุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาคราฟแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
3: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
4: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านต
5: ตยก็ได้เนอะเจ้า
6: ร้านวนสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
9: นอกจากนี้ยังมีของดี
10: ห่องเจียงใหม
11: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนสนัน
12: เจริญจวนกันมาติวนัสนัน
13: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
14: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
15: ่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
16: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
17: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: บี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
0: ฟอราบี
1: ฟอราบี
0: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจ
0: ไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
6: มากอายุมากความเข้าใจ
7: ถาวรท่อไอเสีย
8: มากความรู้ใจมากประสบการณ
9: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
10: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
11: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
9: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
2: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: Mass FM
0: จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญา Face problems and everything with mindfulness and wisdom

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นประท้วงต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพชี้รัฐบาลพาประเทศเข้าสู่สงครามที่ญี่ปุ่นยังคงมีรายงานการชุมนุมประท้วงของชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเพื่อต่อต้านความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขมาตรา9ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้ญี่ปุ่นสละสิทธิ์ในการทำสงครามรวมถึงเพื่อคัดค้านนโยบายเสริมแสนยานุภาพทางทหารโดยเฉพาะมาตรการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและผ่อนปลนข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธโดยมีกลุ่มประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมตัวกันบนถนนในเขตชิบุย่ากรุงโตเกียวโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่พากันถือป้ายและตะโกนคำขวัญต่อต้านสงครามพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยุติการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้ประท้วงรายหนึ่งระบุว่าไม่ต้องการให้ชีวิตที่สงบสุขและมั่นคงของคนญี่ปุ่นต้องถูกพรากไปด้วยการเกณฑ์ทหารและการเบี่ยงเบนทรัพยากรไปสู่สงครามเห็นได้ชัดว่าเวลานี้รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายที่ละทิ้งกลุ่มเปราะบางแทนที่จะนำภาษีมาใช้เพื่อปกป้องความสงบสุขของประชาชนผู้ชุมนุมบางคนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการขยายกองทัพของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยระบุว่าญี่ปุ่นควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์สงครามต้องซ้ำรอยและประชาชนอย่างพวกตนยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92.1

คุณผู้ฟังรอบเย็นนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันเสาร์ของเราค่ะ 18 กรกฎาคม2569พรุ่งนี้จะวันอาทิตย์แล้วค่ะเป็นวันที่หลายๆคนชอบเพราะว่าจะตื่นสายได้จะแบบชิลๆสบายๆเก็บแรงเอาไว้ลุยงานกันต่อในสัปดาห์หน้ากันละกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นสำหรับการทำงานของเดือนนี้สัปดาห์สุดท้ายนี่จะบอกว่าคนหยุดเยอะมากบางคนลาเพิ่มก็ได้วันหยุดยาวๆกันหลายวันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าคงจะเป็นการทำงานอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะก็มีเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยช่วงเย็นๆของวันเราจะมีเพลงที่มีจังหวะจากคนเล็กน้อยให้ได้ฟังการบิเลี่ยวกันวันนั้นวันนี้วันไหนนะคะและนูโวกับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาของการเดินทางสมัครคุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่ด้วยซึ่งบางคนอาจจะกลับจากการทำงานบางคนก็อาจจะกลับจากการไปเที่ยวพักผ่อนเดินทางกันไปทุกเส้นทางรถก็ยังเยอะเหมือนเดิมแม้จะเป็นวันเสาร์นะคะเชียงใหม่เรานี่จะวันในไทยคนรถก็เยอะทุกวันจริงๆค่ะฟังเพลงด้วยกันต่อด้วยงานของ Boy Scout เพลงนี้กับ Kiku Anone ค่ะ

เตอร์เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีเต่าสมชายกับบอดี้การ์ดด้วยและบอยสกาวกับคิคุอันโนเนะนะคะย้อนอดีตฟังเพลงในโซนของ RS กันบ้างแล้วกันนะคะ 17:29 นค่ะคุณผู้ฟังกับวันเสาร์ของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยไม่ต้องเสียเวลาเข้าครัวเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันเสาร์วันฟรีเดย์วันสบายๆอยากจะทานข้าวอร่อยๆกับครอบครัวอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะนัดเจอกันในรอบสัปดาห์แวะที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆแนะนำที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสพอนอกเหนือจากบรรยากาศดีแล้วอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจทั้งหมดรวมไว้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสและคุณจะไม่ผิดหวังจะกลายเป็นร้านประจำของคุณและครอบครัวได้เลยแวะไปกันได้ค่ะคัดสรรความอร่อยของอาหารทะเลที่สดด้วยสะอาดด้วยบรรยากาศก็ดีด้วยให้คุณได้เลือกอย่างมากมายนะคะเมนูไฮไลท์ที่แนะนำให้สั่งมาทานกันอย่างเช่นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยและดีต่อสุขภาพด้วยเด็ดมากเมนูนี้ปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่เลยค่ะปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนหอยนางรมสดก็มีนะคะปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดต้มยำกุ้งกุ้งอบอุ่นเส้นทอดมันกุ้งแล้วก็มีปูทะเลผัดผงกะหรี่ด้วยแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองและอื่นมากมายทีเดียวค่ะแวะไปฟินไปชิลกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเลือกนั่งในหลายโซนโซนสวนร่มอากาศดีมากๆนะโซนห้องแอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นโซนระเบียงบ้านแล้วฟังเพลงสดๆแล้วก็รวมไปถึงมีเครื่องดื่มเย็นๆแค่นี้ก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันที่จอดรถเยอะสะดวกสบายมากๆนะคะจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0635251719 0635251719แล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะไปดูรีวิวเมนูอาหารกันก่อนยั่วๆกันก่อนได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสยินดีให้บริการเสมอกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดซีฟู้ดเลิฟเวอร์ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะคะพี่เบิร์ดทองชัยเพลงนี้กับเต้นรำทำครัวค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณ

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ทไม่หล่อเท่าไหร่แต่หัวใจนี่หล่อเลยนะคะงานของพลพลเพลงนี้กับหล่อเลยค่ะตอนนั้นมีพี่ปางด้วยกับคนมีเสน่ห์คนมีเสน่ห์ก็ไม่จำเป็นต้องหล่อมากนะคะแค่มองแบบไม่เบื่อถ้าเป็นคนน่ารักก็โอเคแล้วนะคะ 17:46 กับเย็นของวันเสาร์เชียงใหม่ด้วยเดล 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังเพลงมีจังหวะกันบ้างหลังจากที่ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆกันมาหลายวันแล้วนะคะชอบเพลงนี้ของตินาค่ะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกของการใช้ชีวิตบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้มันไม่ยากหรอกนะฮะอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าเท่านั้นไม่ยากหรอกจากตินาค่ะ

ียนเก่าของปามี่เพลงนี้ค่ะคุณฟังอยากร้องดังๆเพราะว่ากันว่าการได้ระบายการได้ร้องดังๆนี่มันทำให้เหมือนปลดปล่อยได้เหมือนกันเนี่ยไม่แปลกใจที่หลายๆคนเวลาเครียดจากเรื่องใดจะชอบแบบร้องแบบดังๆอาจจะร้องเพลงที่อยากฟังอาจจะร้องเพลงที่ชอบหรือไม่ก็ไปร้องคาราโอเกะเลยได้ระบายเห็นในซีรีส์เกาหลีเยอะเลยอกหักหรือว่าเสียใจเรื่องไหนก็จะเข้าคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงแบบสุดเสียงเลยมันน่าจะช่วยได้เยอะเลยจริงๆนะคะงานเก่าของปามี่เพลงนี้กับอยากร้องดังๆและตินากับไม่ยากหรอกอะไรที่มันคิดว่ายังไม่เคยลงมือทำและลองทำดูมันอาจจะชาเลนจ์ตัวเองด้วยว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปเราก็สามารถทำได้ให้กำลังใจทั้งหลายๆคนด้วยกันละกันค่ะและพรุ่งนี้วันอาทิตย์พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะคะอาจจะตื่นสายได้แต่หลายคนบอกว่าวันอาทิตย์แม้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าเป็นวันที่ต้องทำงานบ้านแบบเยอะมากๆด้วยความที่จันถึงเสาไม่ได้ทำอย่างเช่นการซักผ้าทำความสะอาดเป็นบิ๊กคลีนนิ่งที่บ้านล้างห้องน้ำล้างรถช่วงนี้ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ฝนตกบ่อยอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วก็ควรจะล้างนะเพราะว่ามันฝุ่นเยอะยิ่งเกาะมากๆเนี่ยรถเราอาจจะทำให้สีไม่สวยได้คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ล้างรถสักนิดหนึ่งให้ฝุ่นหายแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยบางบ้านที่หญ้าขึ้นเยอะก็ตัดยงตัดหญ้าให้เรียบร้อยคลีนบ้านเคลียร์บ้านวันหยุดทั้งทีก็ต้องทำงานบ้านหรือบางคนก็แพลนจะไปคาเฟ่ที่ไหนดีจะเที่ยวที่ไหนดีก็ว่ากันไปใช้วันหยุดให้เต็มที่กันละกันค่ะคุณผู้ฟังและพรุ่งนี้เราไม่เจอกัน1วันนะกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าเลยขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณกับท่าจีนชมจันทร์พลัสอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ไปหาของอร่อยๆให้เราได้หายเหนื่อยกันดีกว่าไม่ว่าจะเหนื่อยจะเครียดจะเสียใจจากเรื่องใดการได้กินของอร่อยจะเป็นเมนูอาหารทะเลแซ่บๆหรือว่าจะเป็นความสดชื่นของเครื่องดื่มและบรรยากาศดีๆจะทำให้คุณหายเหนื่อยได้เป็นปิดทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะงานเก่าของมิสเตอร์ทีมเจ้าชอมารีนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น. ถึง 17:00 น. โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหม

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับสำหรับเย็นวันเสาร์วันนี้นะครับบรรยากาศสลืมสลือนะฮะฝนฟ้าก็มีโปรยปลายบ้างบางแห่งบางพื้นที่นะครับแต่ว่าแดดวันนี้แทบจะไม่มีเลยทีเดียวน่าจะเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไม่เจอแดดเลยนะครับคุณผู้ฟังเย็นวันนี้ขับรถกลับบ้านนะครับเหมือนเดิมอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง19 นาฬิกากับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์แล้วก็เลยเซนทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งกับกรีนพาร์คนะฮะอิ่มอร่อยกันได้เลยทีเดียวทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับและวันนี้คืนวันเสาร์ด้วยนะครับความสุขสนุกสนานคอยคุณอยู่แล้ว Warm Up Cafe The Best in Town ครับทั้งดนตรีสนุกอาหารอร่อยบรรยากาศสบายๆให้คุณได้พักผ่อนค่ำวันเสาร์วันนี้ไปทานอาหารค่ำฟังเพลงดีๆเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 053-400-677 นะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับรวมทั้งห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับแล้วก็เพลงสบายๆเย็นวันเสาร์วันนี้เป็นเพื่อนผู้ฟังขับรถกลับบ้านเหมือนเดิมกับผมสมเกียรติช่วงนิสัยและ 92.0 นะครับ
1: Radio Twilight

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: สาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็ฝนแหมนะดูท่าทางจะอยู่กับฝนแน่ๆแล้วคุณผู้ฟังจริงๆก็อยากชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวขับรถออกไปประเภทไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปสัมผัสวิวสวยๆช่วงนี้น้ำนะฮะลำธงลำธารก็น่าจะสดชื่นขึ้นนะครับเพราะมีฝนมาตลอดเดือน2เดือนนี้นะฮะฉะนั้นก็แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เขาก็ไม่อยากให้เล่นน้ำนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่ฝนมันตกแบบนี้เราคำนวณไม่ได้ว่าน้ำมันมากมันน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปอยู่ริมน้ำจะเห็นน้ำขุ่นนะฮะถ้าสีมันขุ่นเมื่อไหร่ก็ให้ถอยออกมาเลยนะครับเพื่อความสบายใจน้ำถ้ามันสีมันผิดปกติไปนั่นแสดงว่ามันกำลังจะมีน้ำมาเพิ่มแล้วก็อันนั้นก็ไม่น่าจะลงไปใกล้ๆน้ำแล้วครับยิ่งจะลงไปเล่นในคนไม่เห็นด้วยเลยทีเดียวนะครับเอาที่มันชัวร์ๆดีกว่านะฮะอย่างอ่างเก็บน้ำนี่เลยพอทนใช่ไหมคุณผู้ฟังอ่างเก็บน้ำเนี่ยห้วยลานเนี่ยผมก็เห็นนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวนะมันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก็ไปนั่งดูบรรยากาศไปหาอะไรทานกันนะบางทีก็ทำอะไรไปทานกันดูจะคึกคักสนุกสนานดีแล้วก็ไม่ไกลด้วยนะฮะหรือเนี่ยใกล้ๆเนี่ยพัทยาเชียงใหม่ห้วยถึงเท่านี่ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังหรืออยากจะไปไกลกว่านั้นแถมแม่วางก็มีนะผมดูหลายๆอย่างแต่พอดีเห็นข่าววันนี้ก็คือห้วยไม่ใช่ครับดอยเต่าน้ำแห้งอะฮะอันนี้ก็แหมก็ต้องเห็นใจนิดนึงใช้น้ำเยอะนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องของการพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์กับที่มีน้ำที่มีอะไรอร่อยๆแล้วคุณผู้ฟังก็อยากจะเปรียบบรรยากาศก็ลองหาเวลาไปนะฮะวันหยุดจะได้มีความสุขวันจันทร์ได้ลุยกันใหม่นะฮะคุณผู้ฟังกับบรรยากาศที่เราพูดถึงกันนี่แหละครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio to my life 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่ก็จะ 19:00 น.แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันนะครับค่ำวันนี้ลากันแค่นี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้น

0: ผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวกุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือสักพงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
4: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มาก

0: 3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
2: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนได้เยอะจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายเดียวจะไม่พอได้จำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่ขายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตรงนี้ให้ได้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
0: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
3: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการ

0: การตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
2: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19 นาฬิกา 23 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลินาโกกิวาผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้า

0: ระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคม

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพ่ายปากีสถาน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธาน
2: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งเป็นครั้งที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมกีฬาเปตองจากประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีมชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของอำเภอศรีนครินทร์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีควบคู่กับการส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนายอภิเชษฐ์ศรีกองครามอายุ26ปีชาวจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า
4: Refresh Refill the Music
5: Chang Mai Radio Professional
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up.
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอา

0: stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรดเอคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

นาโตขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่ปึ้งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถขอเอาพระธรรมเป็นที่ปึ้งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถขอเอาพระสงฆ์เป็นที่ปึ้งอันประเสริฐของข้าพเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกปิโทอนุตตโรปุริสธัมมาสาลาติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตังอวะมังคะลัญจาโยจามานาโปสะกุณัสสะ

แม่นบัญญัติโยมทำการค้าการขายการเกษตรการงานประชุมค้าแม่นขายมันเพื่อเจริญในหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโดสุขขังพระลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกทักเตือนทุกวันว่าทีอันจะมีฝนตกต่ออันเปอร์เซ็นต์ต่ออีเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าเป็นก็ต้องเอื้อระมัดระวังเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีควรลอยมั่งล่องไปทางใดก็ได้แต่มันมืดมันคลื่นไปถึงลมถึงฝนมาก็ลำบากกันว่าดีกว่าแก้ถ้ามันแย่จะแก้ไขไม่ทันนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน34ชั่วโมงยมก็โชคดีอาตมาก็มีบุญเราผ่านกันมาอีก34ชั่วโมง1วันและต้องผ่านต่อไปนานเท่านาน130ปีตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ประได้ออกวัดไปไหนเอ้ยอยู่วัดกินก็ตอนแล้วก็อยู่วัดแล้วก็พักผ่อนจนมาถึงตราบปัจจุบันนี้ตะกี้ตั้งพระจิตว่าปูชาจะปูชานิยานังเกตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งระยะนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายมักจะได้ไปทำบุญตานเตียนตานหลอดไฟตานนั้นตานนี้ตามวัดตามว่าบางท่านก็ไปตานถึงเก้าวัดบางท่านก็ไปตั้งอำเภอตั้งจังหวัดตากันไปการบูชานั้นญาติโยมมันเกิดบุญนักเกิดบุญหลายเพราะศรัทธามีศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องต้นต้องการเกิดแสงสว่างกำจัดความมืดเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราจึงนิยมเอาเตียนไปทานกันเมื่อตะวันวานนี้เช่นเดียวกันยมพิกุลมุนอ้ายบ้านบกครกน้อยกับคุณจิตกรเมืองมุนคุณจันจิราคำเวียงวอนบ้านบกครกน้อยตลอดจนคุณยมพงษ์นฤินทร์ใจพรหมมาคุณสมพรไบโยพร้อมกับลูกหลานเลนอันนี้อยู่บ้านตั้งเชียงแสนหนองตองเนี่ยได้นำเอาเตียนมาถวายสองเล่มโภชนะอาหารน้ำดื่มของฉันต่อมาก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมเมื่อถึงกาละใกล้เข้าพรรษาญาติโยมหน่วยงานองค์กรต่างๆก็นำเตียนนั้นไปทานที่วัดนั้นวัดนี้เพราะเกิดศรัทธาคือความเชื่อเปิดกัจจปสาทะความเรื่องใจความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จึงได้ถวายเตียนเพื่อบูชา

แสงแห่งเตียนนั้นญาติโยมกำจัดความมืดบางท่านก็ตานหลอดไฟใส่ปักใส่ยังเวลาเปิดก็กำจัดความมืดคนเอานี้ยอมทั้งหลายความมืดไปนอกมันก็สำคัญยิ่งถ้ามีแสงสว่างก็สามารถที่จะยะจะทำอย่างใดก็สามารถจะไปที่ไหนได้เมื่อเขาจุดไฟเป็นแสงสว่างสามารถนำทางได้ถ้าตาเขานั้นแจ้งใสอยู่อย่างเดิมเขาอ่านหนังสือหนังหาเอาได้หูได้หันว่าอันนั้นเป็นอย่างใดนั้นเป็นไผชื่อจะใดบ้านไหนหูได้เพราะอาศัยแสงสว่างของพระอาทิตย์ของไฟที่เขาจุดที่เขาเปิดแต่ว่ายมไปปูชาเอาเตียนไปตานปูชานั้นเอานึกถึงพระพุทธเจ้าเอากระบูชาคุณแห่งพระพุทธบูชาคุณแห่งพระธรรมคือคำสอนตัวนี้คือตัวสำคัญนอกปูชาภายนอกแล้วเอาปูชาภายในอามิสะปูชาปูชาด้วยวัตถุสิ่งของปฏิบูชาญาติโยมตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนำเอาธรรมะไปปฏิบัติโยมไปเอื้อตานอันนั้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมยาคะคือการเสียสละการแบ่งปันทานะคือการเอื้อการให้เอาไปทานเตียนทานวัตถุก็เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์เพราะจิตใจของเรานั้นมุ่งแต่ทานเราได้หื้อทานก็เป็นคำสอนในทางพุทธศาสนาบอกว่าในบวชบุญกิริยาวัตถุสามอย่างทานศีลภาวนากำจัดความตนีขี้เหนียวเพราะความตนีขี้เหนียวนั้นเป็นตัวกิเลสมีความโลภมีความอยากเมื่อมีกิเลสคือความโลภความอยากเรากำจัดด้วยการให้ทานการบริจาคก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบูชาเอาตั้งอยู่ในศีลเอาตั้งอยู่ในธรรมถ้าจิตใจของโยมนั้นไม่มีธรรมะก็สามารถเสียสละได้บางคนมีแต่ก็สามารถทำได้บางคนก็เพียงแต่อู้ว่าก็ตานไปอย่างไปมีความหมายอย่างความหมายมีไม่มีอยู่ที่จิตใจของคนทำคนที่เป็นทำแล้วสุขกายสุขใจสุขกายพอไปหน้าอิ่มเอิบออกมาทางด้านจิตใจใจเป็นผู้กำจัดตัวกิเลสท่านทั้งหลายฉะนั้นนี่ก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมอย่างน้อยเอาได้กำจัดความชั่วความมืดในด้านจิตใจกิเลสนี้ทำให้จิตใจมืดบอดความโลภความโกรธความหลงนี่ปฏิบัติยิ่งไปกว่านั้น

มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติไปตามสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นการอุทานเป็นการเริ่มต้นพระพุทธเจ้าบางเมื่อเป็นเวสสันดรนั้นได้กำจัดความตนีความขี้เหนียวความโลภทานช้างเผือกแก้วมงคลทานม้าเทียมราชรถทานราชรถทานเข้ากล่องเงินทองเกี้ยวแหวนแสนสิ่งแต่อย่าจบผู้คนทุกข์คนยากทานเจ้าจารีกันหาแม้แต่นางบัตรีอันเป็นสีภรรยาก็ยังอึดทานได้ฉะนั้นญาติโยมให้เป็นการปฏิบัติตามพระธรรมฉะนั้นธรรมภาพต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมคุณโยมพงษ์นรินทร์ใจพรมมาคุณสมพรวัยโยตลอดจนคุณโยมพิคุณบุญอ้ายจิตกรเมืองบุญจันทิลาที่ดำเตียนไปวันนั้นก็ญาติโยมปากกองต้นพึ่งหลายท่านหลายคนที่ไปก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากขอบุญกุศลต่างๆทุกท่านทุกคนที่ทำนั้นจงเกิดเป็นผลหรือเกิดความสุขถึงจัดนี้จัดหน้าอย่าลืมวันที่หนึ่งสิงหานี้ที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่อุบาน้อยอุบาดุงคำพร้อมคณะสตาเป็นจะได้เจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันสาลูกอุบาเจ้าอินตาอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่7 โมงบ้านแหลงจึงขอแจ้งลูกศิษย์ลูกหาท่านที่เคารพบูชาบารมีครูบาอินตานั้นปากันไปเน้อวันที่1เดือนสิงหาคมนี้ที่วัดศาลาวัดพระสิงห์ก็วันที่27-28ส่งน้ำพระธาตุน้ำสงฆ์พระราชทานเจ้าก็จะไปวันที่28เวลาบ่าย3 โมงเอาละวันนี้เวลาพอดีอายุวันโอสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดัง

production makeup. เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยคือแน่นอนอ่ะคน

เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยคือแน่นอนอ่ะคนต้องคนเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ทุกข์อย่างเดิมแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพ้นทุกข์ทำอย่างไรไม่ใช่เปลี่ยนตามอารมณ์ว่าโอ้วันนี้อยากจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนอยากจะนอนก็นอนให้เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างไม่ใช่แต่ต้องเปลี่ยนตามถ้าทางพุทธก็ต้องเปลี่ยนตามอริยมรรคมีองค์8คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เลยทางสายกลางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะต้องเปลี่ยนตามมรรคมีองค์8นี้นะประวัติถ้าไม่รู้ก็ไปดูได้ในพระธรรมจักรวัฒนสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อ1081นะซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนจากความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกนะเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกเห็นว่าอะไรเห็นว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยที่ในโลกเนี่ยไม่มีเงินก็เกิดมาจากเหตุนั่นแหละคุณไม่ทำงานคุณจะมีเงินได้ไงคุณมีเงินแต่คุณจ่ายสุรุ่ยสุร่ายคุณก็ต้องจบไปเหตุของคุณไม่ดีคุณมีเงินแต่รายจ่ายของคุณมากขึ้นมีลูกเพิ่มมาอีก1คนเพิ่มมา2คนแต่คุณยังทำงานเหมือนเดิมมันรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นมามากนั่นแหละจะมาชักหน้าไปถึงหลังก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าคุณไม่เพิ่มรายรับไหมเพิ่มเท่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นมามีลูกมาอีก2คนมันก็ต้องมีปัญหาในครอบครัวนี้ดังนั้นนะเห็นว่าความทุกข์เกิดมาจากเหตุไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มันไปเลยคิดเอาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากคิดพยาบาทคนอาฆาตแค้นคนคิดเบียดเบียนคนมาเป็นคิดออกจากกามคิดด้วยเมตตาคิดไม่เบียดเบียนใครอันเนี้ยเปลี่ยนจากพูดตามโทสะพูดตามความโกรธพูดตามปฏิฆะมาพูดเป็นความจริงพูดดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยเปลี่ยนจากทำตามกิเลสเมื่อก่อนอยากได้อะไรก็อยากทำอะไรก็ทำมาเป็นรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เป็นสันติสุขให้มีประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นเปลี่ยนจากปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจให้เหลวไหลเหลวแหลกมาเป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้มีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามมหาสติปัฏฐาน4อันเนี้ยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างที่ว่านี้เปลี่ยนจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราก็เปลี่ยนเป็นเห็นรูปเห็นนามเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วอย่างผมสีดำเนี่ยมันเป็นสีขาวมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันต้องเปลี่ยนนะมันถึงเวลามันต้องเปลี่ยนของมันเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันว่าผมหงอกแล้วทุกข์ทำไมผมต้องหงอกไม่ต้องไปถามมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันต้อง

เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันเป็นทุกข์ทุกข์ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้มันเป็นอันเดิมไหมไม่ใช่แล้วต้องบังคับมันได้ไหมไม่ได้นั่นแหละมันเป็นอนัตตาความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอันนี้ไปดูได้ในอนัตตลักขณสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อ59อันนี้นะคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นว่านี่คือเรานี่ของเรานี่เป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ให้เป็นให้รู้ว่านี่เป็นเพียงรูปนามนะทั้งหมดเป็นเพียงรูปนามเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่นี่ของเรานะเกิดแล้วก็ดับนี่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่นี่บังคับมันไม่ได้ไม่แล้วความยึดมั่นถือมั่นไหมเมื่อบังคับไม่ได้ยึดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยคือแน่นอนอ่ะคนต้องคนเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็ทุกข์อย่างเดิมแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพ้นทุกข์ทำอย่างไรไม่ใช่เปลี่ยนตามอารมณ์ว่าโอ้วันนี้อยากจะเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนอยากจะนอนก็นอนให้เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างไม่ใช่แต่ต้องเปลี่ยนตามถ้าทางพุทธก็ต้องเปลี่ยนตามอริยมรรคมีองค์8คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เลยทางสายกลางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะต้องเปลี่ยนตามมรรคไว้องค์8นี้นะประวัติถ้าไม่รู้ก็ไปดูได้ในพระธรรมจักรวัฒนสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อ1081นะซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนจากความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกนะเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูกเห็นว่าอะไรเห็นว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยที่ในโลกเนี่ยไม่มีเงินก็เกิดมาจากเหตุนั่นแหละคุณไม่ทำงานคุณจะมีเงินได้ไงคุณมีเงินแต่คุณจ่ายสุรุ่ยสุร่ายคุณก็จงจบไปเหตุของคุณไม่ดีคุณมีเงินแต่รายจ่ายของคุณมากขึ้นมีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพิ่มมาสองคนแต่คุณยังทำงานเหมือนเดิมมันรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นมามากนั่นแหละจะมาชักหน้าไปถึงหลังก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าคุณไม่เพิ่มรายรับไหมเพิ่มเท่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นมามีลูกมาอีกสองคนมันก็ต้องมีปัญหาในครอบครัวนี้ดังนั้นนะเห็นว่าความทุกข์เกิดมาจากเหตุไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มันไปเลยคิดเอาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากคิดพยาบาทคนอาฆาตแค้นคนคิดเบียดเบียนคนมาเป็นคิดออกจากกามคิดด้วยเมตตาคิดไม่เบียดเบียนใครอันเนี้ยเปลี่ยนจากพูดตามโทสะพูดตามความโกรธพูดตามปฏิฆะมาพูดเป็นความจริงพูดดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเนี้ยเปลี่ยนกิเลสเมื่อก่อนอยากได้อะไรก็อยากทำอะไรก็ทำมาเป็นรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้เป็นสันติสุขให้มีประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นเปลี่ยนจากปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจให้เหลวไหลเหลวแหลกมาเป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้มีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามมหาสติปัฏฐาน4อันเนี้ยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้อย่างที่ว่านี้เปลี่ยนจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราก็เปลี่ยนเป็นเห็นรูปเห็นนามเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่แล้วอย่างผมสีดำเนี่ยมันไปสีขาวมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันต้องเปลี่ยนนะมันถึงเวลามันต้องเปลี่ยนของมันเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันว่าผมหงอกแล้วทุกข์ทำไมผมต้องหงอกไม่ต้องไปถามมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนจากความเป็นตัวตนไปสู่ความเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ารูปไม่ใช่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังไม่เที่ยงนะแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นทุก
เมื่อมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันเป็น

ทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะมันอยู่อย่างนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้มันเป็นอันเดิมไหมไม่ใช่แล้วต้องบังคับมันได้ไหมไม่ได้นั่นแหละมันเป็นอนัตตาความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอันนี้ไปดูได้ในอนัตตลักษณสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อ59อันนี้นะคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามความเห็นว่านี่คือเรานี่ของเรานี่เป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ให้เป็นให้รู้ว่านี่เป็นเพียงรูปนามนะทั้งหมดเป็นเพียงรูปนามเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่นี่ของเรานะเกิดแล้วก็ดับนี่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่นี่บังคับมันไม่ได้ไม่แล้วความยึดมั่นถือมั่นไม่เมื่อบังคับไม่ได้ยึดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรที่จะไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยคือ

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
1: ท่านกำลัง

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดไหนท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ได้โปรดพิจารณาแก้ไขอารมณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอารมณ์มีสติพิจารณาแก้ไขจิตที่หลงในอารมณ์แก้ไขจิตที่ไปยึดติดในอารมณ์จึงทำให้เรานั้นกังวลใจทุกข์ใจอารมณ์ทั้งหลายก็เปรียบเสมือนยุงที่มันรบกวนเราเหมือนแมลงวันบินตอมใบหน้าเรามันรบกวนเราแบบนั้นอารมณ์ของเราเปรียบเสมือนคนป่วยสติเปรียบเสมือนหมอและพยาบาลดูแลคนป่วยเราพิจารณาเห็นภาพชัดว่าอารมณ์ของเราเปรียบเสมือนคนป่วยสติเปรียบเสมือนหมอพยาบาลดูแลคนป่วยสติจะแก้ไขอารมณ์ของเราสติเป็นผู้แก้ไขอารมณ์และความคิดให้อารมณ์ของเราความคิดของเรานั้นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอารมณ์และความรู้สึกมันเป็นผู้บ่อนทำลายคุณภาพชีวิตเป็นผู้บ่อนทำลายความบ่อนทำลายความสงบมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราหากจิตเราไม่สงบหากจิตเราไปหลงอารมณ์หากจิตเราไปยึดมั่นในอารมณ์และความคิดจิตนั้นก็วกวนไปมาเหมือนดังสุนัขที่วกวนไปมาในซอยพวกเราทั้งหลายอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยมันก็เป็นโทษเป็นพิษต่อเราอารมณ์ที่เราพึงปรารถนาก็เป็นโทษเป็นพิษ

อารมณ์ไม่ดีแล้วไปประกอบอาชีพไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะทำให้เกิดคำว่าผิดพลาดเสียหายเดือดร้อนแต่พวกเราต้องพิจารณาว่ามันจะเป็นเช่นนี้อารมณ์ของเรานั้นมันเป็นผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยมันปรากฏเกิดกับชีวิตเราทุกวันทุกวันเราจะเป็นต้องมีสติที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสติเท่านั้นในพวกเราสติเท่านั้นที่เราจะแก้ไขหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงทำให้สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์ของเรามันจะเมื่อไม่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอารมณ์ของเราก็จะเหมือนน้ำที่เราดื่มสภาพที่น้ำที่เราดื่มมันก็ใสสะอาดสะอาดแล้วมันก็ใสดังเราเอาข้าวสารโยนในปากขวดเราก็ดูเห็นตั้งแต่ปากขวดเด้งลงจนถึงก้นขวดเราก็จะเห็นหมดเรียกว่าเมื่อเรามีจิตเรามีความสงบเมื่อไหร่มันก็จะเห็นสิ่งที่เรารู้ชัดเจนจิตสงบมันก็เราดื่มแต่น้ำสะอาดที่เราดื่มเป็นนั่นคือจิตที่สงบจะเป็นเช่นนั้นมันจะเห็นความจริงเรียกว่าจะเห็นความจริงเมื่อมันเห็นความจริงแล้วมันก็ละความจริงมันก็จะละสิ่งที่เป็นอจิตที่มันขุ่นมัวออกไปจากอารมณ์ของเราจิตของเราที่มันขุ่นมัวมันจะทำให้เราได้ผิดพลาดตลอดเวลาพัฒนาก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาก็ไม่ได้เพราะอารมณ์เราขุ่นมัวในพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะเหตุการณ์สถานการณ์แห่งนี้เวลานี้มันจะทำให้ประชากรโลกหรือคนจำนวนมากหงุดหงิดอึดอัดกับอารมณ์ของตนเองหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างทำให้อารมณ์ของเรานั้นไม่ดีในพวกเราโดยเฉพาะความทุกข์อารมณ์ของความทุกข์จะปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอารมณ์ของความทุกข์ก็เกิดจากรายรับรายจ่ายไม่พอจึงทำให้เราเกิดอาการสำแดงอาการหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายจึงทำให้ครอบครัวนั้นไม่มีความสุขจึงทำให้ครอบครัวนั้นเกิดแต่ความทุกข์กังวลใจไม่สบายใจแต่พวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักสติปัฏฐาน4จะให้กายเราสงบให้จิตเราสงบแต่ทุกอย่างมาอยู่ที่กายกับจิตแต่พวกเราต้องพิจารณาว่าทุกอย่างอยู่ที่กายกับจิตกายของเราจิตของเรานี่มันมีความสำคัญต่อกันและกันแต่ไม่มีสิ่งไหนสำคัญกว่าอีกสิ่งหนึ่งไม่มีไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าอีกมีแต่ผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้แก่แม่น้ำป่าไม้ภูเขาอากาศมันมีความสำคัญเสมอเหมือนกันหมดไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งไม่สำคัญเท่ากับอีกสิ่งหนึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาจึงพิจารณา

พิจารณาว่าชีวิตของเรามันมีความสำคัญอวัยวะของเรามีความสำคัญต่อกายกับจิตอายตนะมีความสำคัญต่อกายกับจิตของเราจิตของเรามันสงบจิตของเรามันสงบเมื่อจิตเราสงบมันก็ปราศจากความทุกข์สงบแล้วจะไม่มีคำว่าความทุกข์มันจะมีแต่คำว่าสุขมีแต่ความสุขถ้าจิตสงบกายสงบจิตสงบมันมีแต่คำว่าความสุขจิตกังวลใจจิตไม่สบายใจมันจะพัฒนามาเป็นความทุกข์ใหญ่พัฒนามาเป็นความทุกข์ชีวิตของเรานั้นเราจะเป็นต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าเราแก้ไขชีวิตคือแก้ไขอารมณ์แก้ไขความคิดชีวิตเราก็จะปกติตลอดกาลเมื่อเราได้แก้ไขความคิดแก้ไขอารมณ์อารมณ์ของเราก็เหมือนธุลีฝุ่นที่มันเกาะตู้กระจกนั่นแหละเราจะเป็นต้องทำความสะอาดทุกวันทุกวันทุกวันอารมณ์ของเราเราก็ควรมีสติที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดทุกวันทุกวันอารมณ์เหล่านั้นก็มันก็จะเบาบางลงทุกวันทุกวันอารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นปกติของมันมันจะมากกว่านี้ก็ไม่มีมันจะมีแต่ลดพวกเราทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีแค่ความปรารถนาดีให้กับมนุษย์โลกให้เกิดความสงบกับมนุษย์โลกเท่านั้นแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาดีให้กับชีวิตของเรามีความปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดร้ายต่อตัวเราเลยธรรมะพุทธเจ้าเป็นผู้ปรารถนาดีต่อจิตเป็นผู้ปรารถนาดีต่อกายจิตกับกายต่างหากที่มันไม่ค่อยต้อนรับความสงบไม่เห็นคุณค่าของความสงบหรอกจิตมันจะเห็นแต่สิ่งอื่นๆเรียกว่าเห็นของนอกกายเมื่อจิตเราเห็นของสิ่งของที่เป็นของนอกกายใหญ่กว่าชีวิตตนเองแล้วมันก็จะลำบากจิตที่ฝึกฝนอบรมจิตนั้นย่อมเป็นจิตผู้รู้ก็จะให้ความสำคัญกายกับจิตของเราเป็นหลักให้จิตอาศัยอยู่ในกายจะไม่ให้จิตแล้วนั้นไปอาศัยหอพักแต่เราจะให้จิตนั้นอยู่ในบ้านอาศัยอยู่ในบ้านเท่านั้นทุกวันนี้จิตเราเหมือนเราไปอาศัยหอพักเขาอยู่นั่นมันจึงทำให้จิตเรานั้นไม่สงบและไม่มีหลักให้กับจิตแต่เราจะเห็นว่าเราไปเช่าหอพักบ้านพักนี่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากจ่ายแต่เงินเขารับผิดชอบหมดทุกอย่างเก็บกวาดล้างเช็ดถูดูแลเราเราต้องพิจารณาดูจิตเราออกไปข้างนอกพอใจก็อยู่หอพักนี้นานไม่พอใจก็อยู่หอพักนี้ไม่นานจิตเรามันแปรสภาพตลอดเวลาจิตของเรามันแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่คงที่เมื่อจิตไม่คงที่มันก็ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์ตลอดเวลากังวลตลอดเวลาเรามาฝึกจิตให้จิตคงที่ให้จิตอยู่กับที่จิตเราเปรียบเสมือนควาย
เราก็เอาเชือกไปผูกควายเอาเชือกไปผูกคอควายแล้วไปผูกกับหลักก็คือสตินะเอาเชือกผูกคอควายแล้วก็ไปผูกกับหลักก็คือสติเมื่อจิตเราไปอาศัยสติจิตนั้นก็จะควบคุมจิตเหมือนเชือกที่มันผูกคอควายและมัดกับหลักนั่นแหละหลักก็คือสติหรือมันจะเรียกว่าสติเรียกจิตหรือเรียกว่าสติคุมจิตจิตเรานะมันต้องคุมตลอดจิตเรามันตะเลิดตลอดจิตเราขาดสติไม่ได้มาเผลอไม่ได้มันจะมีนำแต่ความทุกข์มาให้เราแล้วมันนำความทุกข์ให้เราตลอดเวลาเนี่ยพวกเราต้องพิจารณามันนำแต่ความทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีการพัฒนาอีกเราพิจารณาด้วยความเป็นจริงในพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาความเป็นจริงแล้วชีวิตของเรานั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดการพัฒนาเนี่ยเป็นกั้นการพัฒนาชีวิตของเราเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราอยู่ภายใต้ความสุขความทุกข์ตลอดกาลเวลาให้เราเข้าใจส่วนมากจิตของเรานั้นมันไม่อยู่กับกายจิตเราไม่อยู่กับจิตจิตมันไปอาศัยสิ่งอื่นๆจิตมันเป็นผู้ไม่รู้จิตมันเป็นผู้ไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นผู้ไม่รู้จิตแล้วมันจึงหลงทางหลงผิดจิตนั้นจะเกิดคำว่าประมาทนะจิตนั้นเกิดคำว่าประมาทเมื่อจิตเราประมาทแล้วความผิดพลาดก็จะเกิดหลงดังคนจะนมรักหลงเหมือนคนหลง AI

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
7: ทำดีด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
8: ทำดี
7: ด้วยการละการฆ่าการไม่เบียดเบียน
6: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
6: Mass
7: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการไม่คบคนพาลทั้งหลาย1การคบแต่ผู้รู้บัณฑิตทั้งหลาย1การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
7: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
6: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
7: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
6: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
7: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
6: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
7: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: เช้าวันนี้มาติดตามอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเตมียชาดกซึ่งได้กล่าวถึงการทดลองซึ่งทำกันมาถึง16ปีแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรในพระกุมารได้พระเตมียังคงทำเป็นคนง่อยคนเปลี้ยทำเป็นคนหูหนวกและทำเป็นคนใบ้จนใครๆไม่อาจจับพิรุธได้เลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้พระบิดาและพระมารดาสบายพระทัยเลยทั้งสองพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานพระทัยพระมารดาทรงกันแสงคร่ำครวญเศร้าโศกเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงในที่สุดถึงกับเข้าไปโอบกอดลูกที่รักแล้วอ้อนวอนว่าลูกเตมีเอ๋ยทำไมลูกถึงทำเป็นคนง่อยเปลี้ยใบ้หนวกอย่างนี้เล่าแม่รู้นะว่าลูกไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ลูกมีปกติดีทุกอย่างลูกจงสงสารแม่เถิดแม่เห็นลูกทนทุกข์ทรมานมาถึง16ปีแล้วแม่ไม่สบายใจเลยลูกหันมาพูดกับแม่ให้ชื่นใจหน่อยสิพระกุมารทรงฟังพระมารดาแล้วก็ทรงรู้สึกสงสารพระมารดามากถึงกับเกือบจะอ้าพระโอษฐ์ทูลกราบพระมารดาแต่ก็ทรงอดกลั้นไว้ได้อยู่เพื่อทำอุดมการณ์ให้สำเร็จหากไม่แล้วจะเป็นการเสียแรงเปล่าที่สู้อุตส่าห์อดทนมาได้จนบัดนี้การทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จต้องทำให้ถึงที่สุดอย่าปล่อยให้เหตุอื่นมาสะดุดลงเสียกลางคันต้องดันด้นไปกว่าจะถึงที่หมายจึงจะชอบความสำเร็จย่อมเพลิดพลนแก่คนใจเด็ดมิใช่คนใจอ่อนฝ่ายพระเจ้ากาสีพระบิดาซึ่งสุดแสนจะเสียพระทัยที่พระโอรสเป็นไปเช่นนี้จึงรับสั่งให้พราหมณ์โหราจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าท่านโหราจารย์เมื่อแรกที่พระเตมีประสูติท่านอาจารย์ได้บอกกับพวกเราว่าพระผู้สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะหาอันตรายใดๆไม่ได้สามารถจะครองราชสมบัติสืบต่อจากเราได้ในอนาคตก็แล้วฉะไหนพระกุมารจึงเป็นอย่างที่เห็นนี้เล่าไม่สมกับคำทำนายของท่านอาจารย์เลยพราหมณ์ทั้งสี่รู้สึกจนใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรดีในที่สุดก็แกล้งกราบทูลว่าลักษณะร้ายๆของพระกุมารนี้ก็มีอยู่แต่เนื่องจากพระกุมารเป็นที่ต้องการของใครๆปรารถนาอยากจะได้ทั้งสิ้นชาวเมืองอาจจะทำร้ายข้าพระเจ้าเอาก็ได้ดังนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลแต่เรื่องดีเพื่อให้เกิดความสบายอกสบายใจกันทั่วหน้าถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรพระเจ้ากาสีตรัสถามพราหมณ์จึงทูลตอบว่าพระอายามิพ้นกล้าวถ้าพระกุมารยังอยู่ในพระราชมณฑลนี้จะเกิดอันตราย3อย่างคือ 1. อันตรายแก่ชีวิตของพระองค์ 2. อันตรายแก่พระองค์สเวตฉัตรถูกแย่งชิงราชสมบัติและ 3. อันตรายแก่พระอัครมเหสีพระนางจันทราเทวีจะสวรรคตฉะนั้นฝ่าพระบาทจะชักช้าไม่ได้ควรจะรีบรับสั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบนอกพระนครนั้นเถิดพระเจ้าค่ะในการนำพระกุมารไปฝังนี้ควรให้พระกุมารบรรทมไปบนรถอัปมงคลที่เทียมด้วยม้าอัปมงคลแล้วขับออกไปทางประตูทิศตะวันตกฝังเสียที่ป่าช้าผีดิบนั้นพระเจ้ากาสีทรงสดับคำกราบทูลของโหรหลวงแล้วก็ทรงรู้สึกกลัวพยันตรายดังกล่าวว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่การที่จะให้ฝังพระโอรสทั้งเป็นนั้นก็ทรงรู้สึกสะเทือนพระทัยมากพระราชบิดาทรงพิจารณาใคร่ครวญอยู่เป็นเวลานานมากในที่สุดก็ทรงตัดสินทำตามคำแนะนำของโหรหลวงแล้วรับสั่งให้นายสารถีเจ้าหน้าที่ขับรถนำพระโอรสไปฝังเสียภายใน7วันพระนางจันทราเทวีได้ฟังพระราชดำรัสที่ตรัสสั่งนายสารถีแล้วก็ตกพระทัยแทบจะสิ้นสติรีบกราบทูลพระราชสวามีว่าใต้ฝ่าละ

0: จศรีสุดาชวชาติขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งมาฝากกันด้วยความว่าพึงศึกษาว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากเมื่อมีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิและนับจากเวลานี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
1: ่พระพุทธเจ้าสอนบางคนเนี่ยสั้นๆแล้วเขาก็บรรลุไปเลยเนาะพวกเราลองฟังสั้นๆแล้วบรรลุดีไหมในพระไตรปิฎกเนี่ยในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคอนิจจวรรคเนี่ยนะก็จะสอนสั้นๆว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงก็ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยจะพูดว่าไงตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยนะไม่เที่ยงหรอกความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็ไม่เที่ยงหรอกความจำก็ไม่เที่ยงหรอกความคิดก็ไม่เที่ยงหรอกทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนแค่นี้นะฮะสอนสั้นๆแค่นี้แล้วก็สอนว่าภิกษุใดรู้อยู่เห็นอยู่อย่างเนี้ยก็เลย
2: เบื่อ
1: หน่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่าย
2: ก็ไม่ติดใจ
1: ก็เลยไม่ติดใจเมื่อไม่ติดใจ
2: จิตก็หลุด
1: จิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณรู้ขึ้นมาว่า
2: จ
1: ิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าการเกิดเนี่ยไม่มีละชาติสิ้นแล้วการประพฤติพรหมจรรย์จบละคือที่ประพฤติพรหมจรรย์มาแทบตายเนี่ยมาจบตรงเนี้ยมาจบตรงที่ว่าอ๋อไม่มีชาติต่อไปพรหมจรรย์จบละกิจที่ควรทำ
2: ทำเสร็จ
1: ก็ทำเสร็จละกิจอื่นที่จะต้องไปทำเพิ่มกว่านี้ไม่มีแล้วนะผลที่บรรลุอรหันต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราดูสำนวนในนี้ว่าเป็นยังไงตรงไหมอยู่ในมัชฌิมปัณณาสนะขันธสังยุตหมายถึงว่าที่เกี่ยวกับขันธ์ 5แล้วก็ปัณณาสเบื้องต้นคือมูลปัณณาสวรรคที่2เลยใน27เนี่ยจบเลยพระสูตรนี้พอฟังเสร็จแล้วบรรลุเลยนะ
3: นมัสถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัย
2: อนิจจวรรคบทว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจสูตรที่1ข้อที่12เล่มที่17สังยุตตนิกายขันธวรวรรคข้าพเจ้าคือพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยไม่เที่ยงสัญญาคือความจำได้หมายรู้หรือความรู้ร่วมไม่เที่ยงสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีชั่วหรือสิ่งที่ทำร่วมกันไม่เที่ยงวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาคือความจำได้หมายรู้หรือความรู้ร่วมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีชั่ว

0: หรือสิ่งที่ทำร่วมกันย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์เมื่อเบื่อหน่ายย่อมไม่ติดใจเพราะไม่ติดใจจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนิจจสูตรที่หนึ่งจบ
1: สาธุ
2: ถ้าเราใส่ใจในคำสอนพุทธเจ้าแค่นี้มันก็บรรลุได้ไหมไม่ต้องเยอะเลยนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ได้หมดสมุดไปเป็นโหลๆนะไม่ต้องใช้ดินสอแดงดินสอเขียวดินสอน้ำเงินแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าถึงสิ่งที่มันต้องเจออยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องเจอสิ่งสลายคือดินน้ำไฟลมซึ่งแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเพราะนั้นสติที่ระลึกรู้ว่าเอาอีกละรูปมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะใส่ใจมันเนี่ยว่าโอ้โยนิโสมนสิการเนี่ยเราเวลาเราเลอะแหวกเลอะแหวกเนี่ยเราก็เอ้ยอีก้อนทุกข์เอ้ยเนี่ยอันนี้คือสติที่ระลึกขึ้นมากลายเป็นสติสังวรวินัยคือมีการนำกิเลสออกด้วยการป้องกันคือการมีสติขึ้นมาตัวสติจะเป็นตัวเหมือนรั้วป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดเพราะมันระลึกขึ้นได้ว่าโอ้ยดินน้ำไฟลมเอ้ยยังงนยังงี้เป็นนั่นเป็นนี่ไม่รู้จักจบเนี่ยระลึกถึงสิ่งไหนก็น่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายถ้าเบื่อจริงๆมันก็จะไม่ติดใจมันเมื่อไม่ติดใจจิตก็หลุดพ้นนี่ในนี้มันก็สั้นๆเนาะว่าจิตหลุดพ้นง่ายๆนี่บางคนก็แบบมีคำถามอ่ะมันยังไงโอ้ทำไมมันหลุดง่ายผู้เจ้าก็เลยขยายความว่าไงพอสิ้นความเพลิดเพลินก็สิ้นความติดใจถ้าสิ้นความติดใจก็สิ้นความเพลิดเพลิน
0: พอสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความติดใจ
2: จิตจึงหลุดพ้นเรียกว่า
0: หลุดพ้นดีแล้ว
2: อันนี้ก็เป็นคำตอบที่ขยายออกมาอีกนะทีนี้บางคนก็ยังไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าตัวเองหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยพุทธเจ้าก็ขยายออกอีกเนี่ยสภาวะที่แบบเขาเรียกเพลิดเพลินนันทินะแล้วก็ติดใจราคะสภาวะที่อยากนั่นอยากนี่นันทิราคะเนี่ยนะสภาวะที่พอใจปรารถนาฉันทะสภาวะที่ติดใจราคะสภาวะที่เอามายืดมั่นถือมั่นฉันทราคะนี่ไงนะก็ล้วนแต่เป็นสภาพที่จิตไม่หลุดพ้นบางคนฟังแค่นี้ก็ยังมีคำถามแล้วอย่างข้าพระองค์อย่างงอนอย่างข้าพระองค์อย่างนี้พระเจ้าก็เธอมีภาวะพร่ำถึงหมกมุ่นติดยึดจมปลักนะคลุกคลีก็มีนะในธรรมบทนะมีอีกสำนวนนะคลุกคลีคลุกอยู่นั่นแหละคือใครคลุกทำอะไรแบบทำอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าคลุกคลีนะมันเป็นตัวขอไข่คลุกอะไรกันก็เลยเติมคำว่าคลุยเข้าไปแต่ในภาวะจริงอาจจะไม่มีคลุยแล้วก็คลุกคลีหมกมุ่นติดยึดเพลินยิ่งนะอันเนี้ยภาวะเหล่านี้เป็นภาวะที่จิตไม่หลุดเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความลับของจักรวาลเพราะคนทั้งโลกเนี่ยไม่ชอบโทสะพอมีโทสะเลยออกจากโทสะด้วยโลภะนะนั้นอาจารย์ก็เลยเปรียบเทียบว่าโมหะเนี่ยเหมือนกับบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มืดมนอนธการแล้วในบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็จะมีบ้านโทสะอยู่หลังหนึ่งร้อนแต่ความที่มันมืดเนี่ยเราก็เดินพลัดหลงเข้าไปในบ้านโทสะซึ่งมันร้อนนะ แต่มันมีประตูเชื่อมไปหาประตูโลภะเขาเกี่ยวกันถ้าบ้านโทสะพังนะบ้านโลภะก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ที่หลงอยู่ในบ้านโมหะเนี่ยแต่เขาก็จะไปเข้าห้องเล็กๆซึ่งล้อเนี่ยเผลอเข้าไปพอเข้าไปเขาก็จะมีทางออกเขาก็จะวิ่งออกไปออกบ้านโลภะซึ่งมันเย็นเข้าใจไหมมันติดแอร์มันม้วนออกจากโทสะแล้วก็กระโดดเข้าโลภะหัวเราะกันอิ๊กอิ๊กอ๊อกอ๊อกแต่มันก็อยู่ไปอยู่ไปก็เย็นเกินเนี่ยนะแฉะแฉะแม่แม่ก็เลยออกจากบ้านโลภะก็ไปอยู่ในบ้านโมหะเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นบ้านโมหะก็เป็นบ้านที่คลุมไว้ทั้งหมดเลยนี่คือความลับของจักรวาลที่ผู้คนไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนเราจะออกจากความทุกข์เนี่ยเวลาเป็นชาวบ้านเนี่ยเวลาเราทุกข์เราก็จะออกด้วยโลภะเนาะไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนี่โลภะหมดเลยแต่พอไปกินมากๆก็แฉะก็จะอ้วกไม่อ้วกไม่หยุดกินคือมันกินจนอ้วกหรือมันกินแล้วก็นอนลืมสะซือละลือกระกืออย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากบ้านโลภะมาก็มามืดตึ๊บมืดทึมอยู่ในบ้านโมหะนี่คือความลับของจักรวาลที่ก็ถูกขังอยู่ในเนี้ยนี่เดินอยู่ในบ้านโมหะนี่ก็มืดมืดมัวมัวก็ไม่ค่อยม่วนเท่าไหร่หรอกชนนั่นเตะนี่หงุดหงิดก็พรวดเข้าไปบ้านโทสะหลังเก่านั่นแหละนะบ้านโทสะก็หลังเก่าแต่มันก็มีหลายห้องบ้านโทสะนี่นะมันมีอยู่ห้องหนึ่งไฟลุกโชนแดงเนี่ยพรวดเข้าไปแล้วกระโดดออกมาเร็วมากเลยแต่มีบางห้องก็จะค่อยๆร้อนขึ้นมานะก็จะเป็นบ้านลิศยาบ้านตรณีบ้านลำคาญก็ไปอยู่บ้านอยู่ห้องพวกนี้ก็อุ๊ยตอนแรกๆก็อุ่นๆดีนะแต่พอชักไปยังมาก็โอ๊ยไม่ไหวละก็ออกจากบ้านนี้ก็ไปบ้านโลภะอีกก็มันเชื่อมกันนะประตูมันเชื่อมกันฤทธิ์ยามันนู่นนี่ก็โอ๊ยหงุดหงิดวันนี้ลมเสียก็ไปเปิดดูก่อนบ่ายใครเครียดซะเนี่ยนะก็หัวเราะกี้ก็ก๊อกกันซะอะไรเงี้ยก็หัวเราะไปหัวเราะมาก็โอ้ยก็สำสากก็ออกมาก็มาวนอยู่ในบ้านมัวมืดๆโมหะเหมือนเดิมนี่คือความลับของจักรวาลเพราะนั้นมีคนที่มาฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็เลยออกจากบ้านโมหะมาสู่แสงสว่างคือบ้านปัญญาพอไปอยู่บ้านปัญญานี่มันโอ้สว่างสวยสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขสบายรอบๆ บริเวณบ้านปัญญานะก็จะเป็นบ้านญาณวิปยุตคือไม่ต้องอยู่ในบ้านปัญญาก็ได้แต่รอบๆนี้ก็มีการให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรเนี่ยนะก็อยู่แยกออกมาแต่ก็ยังดีก็ยังเป็นบ้านที่สบายเป็นกุศลแต่ถ้าเข้าไปในบ้านปัญญานี่ก็จะสว่างสวยนะเพราะคนที่มีความรู้เรื่องขันธ์ 5เนี่ยใส่ใจมันบ่อยๆแต่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยใส่ใจว่ามันเป็นรูปไม่ใส่ใจว่ามันเป็นเวทนาไม่ใส่ใจว่าเป็นสัญญาแต่ใส่ใจว่ามันเป็นฉันเช่นเสียใจก็บอกว่าฉันเสียใจมากฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยลำบากใจกับใครมาก่อนเมื่อ3วันก่อนที่เธอทำกับฉันเนี่ยฉันเสียใจมากนะก็ไปยึดความเสียใจเมื่อ3วันก่อนว่าเป็นฉันเขาก็บอกมันขอโทษเธอแล้วไม่ใช่เหรอใช่ขอโทษแล้วก็เธอมาถามฉันก็เล่าให้ฟังไงเล่าให้ฟังว่าเขาทำฉันเจ็บปวดฉันเนี่ยเสียใจจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเสียใจกับใครมากเท่าครั้งนี้มันไม่ได้พูดเป็นความจริงว่าเมื่อ3วันก่อนนี่มีโทมนัสเวทนาเกิดและไอ้โทมนัสเวทนานี่มันเกิดทีไรมันต้องเกิดร่วมกับโทสะแล้วเวลามีโทสะทีไรไม่ต้องกลัวมันอยู่กับโมหะแน่ๆเลยเ ราะฉะนั้นวันนั้นมันก็พูดอะไรก็ไม่ค่อยถูกหรอกพูดปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อไปแล้วก็คิดอะไรก็ไม่ถูกดำเนินชีวิตผิดพลาดไปหมดเพราะมีโทสะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากโทมนัสเวทนาทางใจขาดสติมากเลยสติปัญญาไม่มีเลยแต่พระพุทธเจ้าสอนลักษณะของสติว่าเวลาสติเกิดเนี่ยมันจะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเพราะฉะนั้นวิธีเช็คใจว่ามีสติหรือไม่มีสติก็เช็คง่ายๆตรงที่ไม่มีอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยขณะนี้พวกเรามีโทมนัสไหมคะโทมนัสไม่เกิดมีอภิชฌาเพ่งเล็งอยากได้นั่นได้นี่ไหมก็ไม่มีแต่ก็ระวังให้ดีว่าไม่มีอภิชฌาโทมนัสเนี่ยกำลังอยู่กับบ้านโมหะง่วงนอนได้ไหมได้ไหมได้เขาเป็นบ้านโมโมมืดๆเหมือนเดิมนะเพราะนั้นสติที่ระลึกจึงเป็นตัวช่วยป้องกันไหมคะสติที่ระลึกว่าโอ้นี่เป็นแค่สิ่งสลายนะไม่ใช่เรานะนี่เป็นเพียงความง่วงนะไม่ใช่เรานะนี่เป็นเพียงความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยนะอะไรเงี้ยสติที่คอยระลึกสติเป็นตัวป้องกันแล้วก็นำจิตออกไปจากกิเลสได้เป็นการนำออกไปด้วยการป้องกันมันไม่เข้าใจป้องกันยังไงก็หมายความว่าขณะสติเกิดเนี่ยมันเป็นตัวป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดไงงั้นสติก็เลยเป็นตัวป้องกันตั้งใจรักษาศีลก็ช่วยป้องกันไหมคะก็เลยมีศีลสังวรวินัยแปลว่าการนำจิตออกจากกิเลสด้วยการป้องกันกิเลสใช่ไหมป้องกันโดยวิธีไหนด้วยการตั้งใจรักษาศีลอย่างเช่นพวกเราเนี่ยตอนเย็นเนี่ยกิเลสเรื่องกินข้าวเย็นเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเราได้ไหมไม่ได้จิตมันถูกนำออกจากกิเลสด้วยศีลใช่ไหมถูกไหมจิตเนี่ยถูกนำออกไปจากกิเลสเขาเรียกว่าถูกวินัยนำออกไปจากกิเลสด้วยศีลก็เลยเป็นศีลสังวรวินัยต่อมาเวลาดำรงชีวิตก็คอยระลึกนึกได้ว่าโอ้นี่แค่กายนี่แค่เวทนานี่แค่จิตนี่แค่ธรรมใช่ไหมเห็นต้นโพก็พุทธานุสติเห็นพระเจดีย์ก็พุทธานุสติก็กลายเป็นสติสังวรวินัยคือจิตถูกนำออกจากกิเลสนะคะเพราะเกิดระลึกระลึกระลึกพอระลึกมันเลยเป็นตัวป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดนะคะเอาต่อไปญาณสังวรวินัยก็มีความรู้ในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะมีความรู้ในเรื่องใดก็แล้วแต่อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอย่างเช่นพวกเราเนี่ยนั่งฟังธรรมอาจารย์ใส่ใจในการฟังธรรมมีญาณะไหมคะในขณะญาณะเกิดมันช่วยป้องกันจิตจากอกุศลได้ก็เป็นญาณสังวรวินัยใช่ไหมคะแล้วฟังไปฟังไปแล้วก็ยากกลับกุฏิอยากเป็นหลับวันนี้โปเสียเหงื่อเยอะมากอ่อนเพลียอาจารย์เอ้ยเลิกเถอะนะแต่อาจารย์ก็ยิ้มให้พวกเราแล้วบอกว่าขันติแปลว่าชอบใจในกุศลอดทนนะไม่ยอมทำชั่วเหลือเวลาอีกนิดเดียวทนเอานะลูกทนเอานะลูกเนี่ยพวกเราก็เลยขันติกิเลสที่จะเกิดที่ใจก็เลยเกิดไม่ได้เพราะขันติสังวรวินัยคือความอดทนช่วยป้องกันไว้มันเหมือนกับมีคนบอกแล้วว่าเธอไปคุยกับผู้หญิงคนนี้เธอต้องขันติมากเลยนะต้องอดทนเนอะเพราะว่าเขาพูดยั่วมากเลยเธอมันพูดหน้าตกมากเลยเธอเราก็เนอะเราก็ตั้งใจอดทนพอไปคุยกับเขาเนี่ยเราก็กัดฟันกอดกอดกอดกอดขันติแปลว่าชอบใจในกุศลอดทนนะไม่ยอมดำยั่วก็ที่จริงในใจนี่มันอยากจะด่ามันอยากจะตบหัวมันสักปาบหนึ่งมันอยากแต่ว่าก็อดทนมันก็เลยเป็นตัวป้องกันก็เลยก็ว่าขันติสังวรวินัยอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายสารพัดที่ตัวสุดท้ายก็ นำจิตเราออกจากกิเลสนะด้วยวิธีการป้องกันกิเลสแต่ป้องกันด้วยความภาคเพียรวิริยะคือมีความเพียรเป็นปกติเนาะเช่นกลับมาจากนี่ก็โอ้โหอ่อนเพลียเนาะซาวน่าอ่อนเพลียเนี่ยเราก็กะว่าไม่ขึ้นละเย็นนี้ฝากบอกเมธิกาไปบอกเนอะว่าฉันไม่ค่อยสบายนะแล้วก็ว่าแล้วก็ปูที่นอนนะแล้วก็เอนพระวรกายลงไปมาคิดอีกทีเฮ้ยกี่โมงเนี่ยกันไหลกันไปเฮ้ยไปทำความเพียรแล้วก็เลยลุกขึ้นมาก็มาเดินจงกรมต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวความเพียรอันนี้ก็เลยนำจิตเราออกจากกิเลสไหมคะออกมาซะแต่ถ้าเราขี้เกียจกิเลสก็พลั่งพลูไหลเข้าไปในใจเราพอเราไม่ปรารภความเพียรเราขี้เกียจนั้นความภาคเพียรก็เลยเป็นตัววิริยะสังวรวินยะวินัยนั้นพอเรารู้อย่างนี้เราก็จะรักอะไรรักศีลไหมยินดีในการฝึกสติไหมแล้วก็ชอบที่จะเป็นคนรู้ไม่อยากจะพูดคำว่าไม่รู้อย่างเงี้ยมีอะไรก็รู้แล้วเราก็จะอดทนไหมแล้วนี่เราก็รู้อุ้ยความอดทนมันมีคุณค่ามากมายความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนเป็นตบะเครื่องเผากิเลสของผู้ภาคเพียร
0: ความอดทนเป็นกำลังของนักพรตความอดทนนำประโยชน์และความสุขมาให
2: ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็โหดีดีต้องอดทนอดทนนิดๆหน่อยๆอดทนฝึกเพิ่มพูนไปก็รู้ว่ามันช่วยนำจิตออกจากกิเลสด้วยการป้องกันใช่ไหมทีนี้บางทีมันจู่โจมแล้วอ่ะกิเลสมันพรวดเข้าไปในใจแล้วนะก็เลยต้องมีการนำจิตออกจากกิเลสเหมือนกันแต่ต้องประหารกิเลสเลยดังนั้นการประหารกิเลสก็มีกี่วิธี5วิธีวิธีที่1เอาสิ่งตรงข้ามใส่เข้าไปแทนอย่างเช่นมองผู้ชายแล้วเกิดชอบเขาขึ้นมาเห็นปั๊บจิตมันกระดิกไปชอบผู้ชายเฮ้ยก็รีบเอาอสุภะใส่เข้าไปแทนเอาอสุภะใส่เข้าไปแทนมองหน้าผู้ชายคนนี้แล้วชอบเลยก็ต้องเปลี่ยนฟับมามองหน้าลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยเอาเนี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็เห็นเลยว่ามันดับชั่วขณะเขาเรียกมันดับได้ชั่วคราวเขาเรียกว่าตทังคะปหานะวินยะอสุภะเนี่ยเป็นตัวปหานเพราะอสุภะกับสุภะมันตรงข้ามกันนะมองกับข้าวปุ๊บก็ให้จะกินเสร็จแล้วก็รีบเบือนหน้าไปมองขี้หมาสมมุตินะแล้วก็นึกในใจว่าอาหารกับขี้หมาเนี่ยมันก็อันเดียวนั่นแหละเวลาเรากินเข้าไปเคี้ยวมันก็เข้าไปในลำไส้แล้วมันก็ไปอัดเป็นก้อนเหมือนขี้หมานี่เลยนะเราก็กำลังจะกินสิ่งนี้เข้าไปก็คลายความกำหนัดยินดีลงก็เรียกว่าประหารมันเลยนะฆ่ามันด้วยสิ่งตรงกันข้ามมองหน้าคนนี้แล้วเกิดโทสะอุ๊ยหลบเปลี่ยนนิมิตแล้วก็ไปนึกถึงคนที่ทำดีกับเราแล้วก็พยายามแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขพอแผ่ให้คนที่เรารักมีประโยชน์กับเราได้สำเร็จเราก็เริ่มขยับมาแผ่ให้คนทั่วไปฉะนั้นทดลองดูแผ่ให้อีใหญ่เนี่ยอีใหญ่ที่เราเกลียดที่หน้าเนี่ยลองแผ่ลงไปเสร็จก็ทำได้สำเร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นตทังคะคือแค่คุณธรรมตรงข้ามไม่ปลอดภัยไม่ถาวรเพราะอะไรเผลอก็โดนอีกพอเผลอมันก็ตูมเข้าไปอีกแต่เวลามันตู้มเข้ามาแล้วเราก็จัดการกับมันด้วยวิธีนี้มันก็เลยได้เป็นแค่เฉพาะเขาเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจละกิเลสเฉพาะกิจแต่ถ้าเอานานๆหน่อยได้ไหมอาจารย์ละกิเลสนานๆหน่อยเข้าฌานไปซะเลย เข้าฌานได้นานเลยนั่งปึ๊กไม่เอาอย่างอื่นไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรกับใครละดูลมอย่างเดียวเลยลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมลมหรือจะอนาปานสติหรือจะพุทธานุสติหรือจะอะไรกรรมฐาน40เนี่ยก็ทำไปจิตก็แวบเข้าไปกดข่มอยู่นั้นกดด้วยอำนาจของสมาธิกดกูอยู่ได้นานนั่งไปเป็นชั่วโมงไม่โลภเลยไม่โกรธเลยก็ม่วนใครสมาธิเราเย็นสงบแปลกบุคลิกเราเปลี่ยนเราอ่อนโยนเดินช้าลงพูดจาช้าลงเฮ้เขาก็เลยนิยมไปเข้าคอร์สกันแล้วก็เอาจิตไปจ่อไปจ้องกับอะไรสัก7วันเนี่ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกเลยซึ่งเขาเกิดมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาบรรลุธรรมละผลปรากฏพอกลับไปถึงบ้านแรงแห่งการกดข่มจะอยู่ได้ประมาณกี่วันก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันนะหลังจากนั้นเหมือนเดิมไหมอาจจะเกลี้ยกล่อมเหมือนเดิมหรืออาจจะหรือมันก็อาจจะดีขึ้นหน่อยแต่มันก็ขาดไม่ขาดกิเลสมันไม่ขาดแต่ถ้าปฏิบัติตรงมรรคหมายความว่าเอาอริยมรรคมีองค์8มาศึกษาแล้วปฏิบัติตรงมรรคเลยเนี่ยมรรคจิตเกิดฟึบโสดาปัตติมรรคจิตเกิดเนี่ยตอนนี้เขาสมุจเฉทะปหานะวินยะคือเขานำจิตออกจากกิเลสออกจากสังโยชน์3ตัวเนี่ยด้วยโสดาปัตติมรรคจิตเลยอันนี้ขาดกันไปเลยสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเนี่ยเขาขาดไปเลยถัดจากมรรคจิตปั๊บก็กลายเป็นผลจิตเลยชีวิตที่เหลือชีวิตถัดมาก็สบายคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเนี่ยเขาก็จะสงบไปเลยแบบสนิทปฏิปัสสธิคือเป็นการปัสสธิเฉพาะพิเศษไปเลยเพราะผลจิตเนี่ยมันจัดการนะการที่บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยเลยทำให้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัตถปนะไม่มากวนใจอีกจิตถูกนำออกวินัยจิตถูกนำออกเพราะฆ่าสนิทเลยเขาเลยฆ่าแบบไม่เกิดอีกก็เป็นสมุจเฉทะปหานะวินยะการนำจิตออกจากกิเลสด้วยการฆ่าแบบไหนฆ่าตายขาดไปเลยสมุจเฉทะเลยแต่ถ้าฆ่าแบบกดข่มไว้ทำลายมันเหมือนกันแต่ทำลายแบบกดข่มก็คือใช้ฌานองค์ฌานสมบัติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็สี่วิธีละหนึ่งตทังคะปหานะวินยะ
3: 2วิขัมภนะปหานะวินยะ3สมุจเฉทะปหานะวินยะ4
2: ปฏิ
3: ปัสสธิปหานะวินยะ
2: ข้อ3ข้อ4ติดกันเลยไหมข้อ3เป็นมรรคจิตข้อ4เป็นผลจิต
4: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
5: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดปดด้วยการพูดคำจริงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: อาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่าง
3: 7นาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราช